0: อันพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อปรับปรุงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
8: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้
1: กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช 2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นครัสโนดาและแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายโ นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชญาพัชศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชญาพัชคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วิรวิทย์กำพุทธชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวิรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานหน่วยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อะเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
15: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50 เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละ
15: มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
19: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
20: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีต จุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และ Big Data ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
21: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ possible next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
21: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันนึงที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
3: ์
21: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผ วันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัว network หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
3: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
21: ครับผม
3: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
21: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
3: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขา possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
21: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
3: ครับ
21: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
3: ครับ
21: แล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
3: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
21: เรารู้ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
3: ่
21: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้น อาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานัลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานัลของเราเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ on top อยู่อีกนะครับจากจุด

0: เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับ
1: อัน
0: เป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะแล
1: ้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
0: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
1: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
0: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทยรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
1: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือลองวินโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
5: เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณ

0: ในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
1: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
2: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สนับสนุนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อเราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
1: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานแลกค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสองกระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
7: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
5: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
10: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณทูนชัยคำรอดคุณสุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะส่วน Facebook Live นั้นเป็นว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะแล้วตอนนี้ก็คือไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจบันทึกสถานการณ์นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะได้รับฟังรับชมข่าวสารในเช้า
1: ครับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับออกเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็ถึงที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปพูดคุยหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับพูดง่ายๆก็เป็นการเชื้อเชิญนะครับให้ทางอินโดนีเซียมาลงทุนแล้วก็มีการจับมือทางการค้านะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังประเทศเขามีอะไรบ้างนะครับที่จะได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเขาส่งมายังประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลืออะไรกับเขาบ้างนะครับก็คือประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับแล้วก็ชนะกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าวินวินนั่นเองนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับที่ขออภัย
2: วันนี้เมื่อวานกับวันนี
1: ้เมื่อวานไปถึงแล้วก็วันนี้ก็จะได้คุยนะครับจะได้เห็นการลงนาม MOU อีกไหมฮะเพราะเวลานายกไปแต่ละที
2: ต้องลงนามใช่ไหม
1: ต้องลงนามรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหกี่สิบฉบับก็ไม่ทราบที่ประเทศจีน
2: ค่ะใช่
1: นะฮะลง MOU ก็คือบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราจะร่วมมือกันอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
1: นะฮะแต่ MOU ก็ไม่ใช่ข้อผูกพันข้อผูกมัดที่จะต้องปฏิบัติตาม 100% แต่เป็นบันทึกเพียงเป็นความเข้าใจและเป็นหลักฐานว่าเราจะดำเนินการเหล่านี้ไปในอนาคตเตือนความจำนั่นเอง reminder
2: จุดต้อง
1: นะ
2: ฮะ
1: นะ
2: ว่าจะทำอะไรอย่างไรร่วมกันบ้าง
1: ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยไปยังประเทศจีนใช่ไหม20กว่าฉบับนะถ้าผมจำไม่ผิด
2: เซ็นกันเมื่อยเลย
1: แต่ความชัดเจนของการไปเยือนประเทศจีนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมีชื่อบริษัทนั้นออกมามีตัวเลขในทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้และจะมาลงทุนตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: นี่คือความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่แค่เพียงอีเวนต์ในการไปเยือนต่างประเทศแล้วก็บอกว่านายกเชื้อเชิญการลงทุนแล้วก็กลับมาจบไม่ใช่อย่างนั้น
2: ถูกต้อง
1: นั้นรอบที่แล้ว
2: ค่ะ
1: นั้นรอบที่แล้ว
2: รอบนี้เขาก็ตั้งค่าเอาไว้เหมือนกันนะตั้งเป้าการค้าไว้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร
1: ์
2: นะก็ตั้งไว้แต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหม
1: ไปอย่างมีเป้าหมาย
2: ต้องมีเป้าหมาย
1: นะครับแต่กลับมาเนี่ยท่านนายกก็คงได้คุยกันแหละว่ามีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างเพราะนายกไม่ได้ไปคนเดียว
2: ใช่เห็นดิฉันเห็นภาพท่านสุภจีไปด้วยนะ
1: นะฮะ
2: พาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ของเรา
1: ครับ
2: นะ
1: เอ้คุณยาสามัญประจำบ้านไปไหมรัฐมนตรีคลัง
2: คุณเอกนิตินิติธรประภาใช่ไหม
1: เอ๊
2: ะเหมือนในภาพข่าวเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นนะไม่แน่ใจว่าท่านเดินทางไปด้วยแต่เห็นว่าก็พร้อมคณะแต่โดยปกติแล้วอย่างเมื่อตอนที่ท่านไปจีนเนี่ยท่านก็ท่านนายกไปจีนคุณเอนิติก็ไปด้วยนะคุณสุภจีก็ไปด้วยคิดว่าไม่น่าพลาดนะ
1: ไม่น่าพลาดเพราะว่าที่เรียกคุณเอกนิติว่ายาสามัญประจำบ้านเน
2: ี่
1: ยเวลาเกิดปัญหาเรื่องอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยนะตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเนี่ยคุณเอกนิติมักจะเป็นประธานทุกที
2: อ่ะใช่
1: ประชุมก็คุณเอกนิติน
2: ั่งหัวโตตลอดนะคะท่านก็จะ
1: เอกนิตินี่มีเอกนิติเดียวนะฮะนิติธันประภาส
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อยู่ทุกเวทีนะครับ
2: อยู่ทุกเวทีทุกองค์ประชุม
1: ครับ
2: ค่ะก็ช่วยแก้ไขปัญหา
1: ช่วยแก้ไขปัญหา
2: หลายเรื่องอยู
1: ่นะฮะก็คือตอนนี้รัฐบาลหลักๆนะฮ
2: ะ
1: มีสามฐานเสือบางคนบอกสามแม่ครัว
2: ตาสามแม่ครัวหรอ
1: ก็มีคนแรกเนี่ยก็คุณเอกนิตินิธันประภาสรัฐมนตรีคลัง
2: ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลย
1: ใช่ไหมแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกแล้วก็ ผมเรียงลำดับผิดต้องรองนายกมาก่อนขออภัย อีกท่านหนึ่งก็คุณศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้ว
2: สามฐานเสือ
1: แคนดิเดตนายกอันดับ2ด้วยไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะท่านศิริศักดิ
1: ์
2: นะ
1: ค
2: ะ
1: นะ
2: ค่ะ
1: สามท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามฐานเสือบางคนบอกสามแม่ครัว
2: แม่ฐานเสือ
1: ที่เป็นเทคโนแครตก็คือผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นคนนอกแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยมีความสามารถ
2: ใช่แล้วเป็น3ท่านที่พี่น้องประชาชนก็ฝากความหวังเอาไว้ด้วย
1: ใช่
2: นะคะในเรื่องต่างๆ
1: 3ท่านนี้เนี่ยแน่นอนแหละเมื่อหากมีการปรับคณะรัฐมนตรี3ท่านนี้เนี่ยผมว่ายังนั่งอยู่เก้าอี้เดิม
2: ไม่อยู่ในโผหรอก
1: ยี่ที่อยู่ในเก้าอี้เดิม
2: อยู่ในเก้าอี้เดิมคือไม่ได้จะต้องโดนไปตรงไหนใช่
1: ไม่โดนเก้าอี้ดนตรีเพราะตอนนี้มันมีกระแสข่าวในการปรับครม.ส่งแรงกระเพื่อมไปยังคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยผู้นำประเทศนะครับซึ่งท่านก็ออกมาบอกแล้วนะฮะบอกว่ายังไม่มีการปรับครม.นักข่าวเชื่อไหม
2: ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: นักข่าวไม่เชื่อเห็นลงข่าวกันตึมตึม
2: คนนี้ไม่น่าจะมาตรงนั้นตรงนี้แต่อย่างที่คุณทรงพลได้รายงานไปก็คือว่า3ท่านที่เราพูดไปก่อนหน้านี้น่าจะไม่ได้มีการไปตรงไหน
1: ไม่มีทางได้ปรับ
2: เพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยใครจะมาแทนท่านได้มันยากนะในเรื่องของการเงินการคลังต่างๆนะคะ
1: คือทั้ง3ท่านน่ะตอนนี้คือลงตัว
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยคือทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันน่ะยังไม่มีการปรับตอนนี้กี่เดือนละหลายเดือนละ 5-6 เดือนแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออ
2: ไวเหมือนกันนะ
1: คุยไปคุยมาก็น่าจะเป็น1ปีเนี่ยแหละก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับครม.คือการปรับครม.เนี่ยมันก็เป็นในทางการเมืองเพื่อที่จะให้ทั่วถึงทุกคนทุกพรรค
2: ไม่ทั่วถึงได้ไม่ถึงว่าถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ปรับได้ไหมคุณสม
1: คือการรวมตัวกันเนี่ยของกลุ่มพรรคการเมืองเนี่ยที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันจะมีข้อตกลงกัน
2: มีดีลหรอ
1: จัดสรรมีดีลจะรับไม่รับเนี่ยก็สุดแท้แต่ข้อที่จริงก็คือว่าทุกครั้งที่มีรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเนี่ยรัฐมนตรีให้กับพรรคต่างๆที่มีคะแนนเสียงใครมีคะแนนเสียงมากก็เอาไปเท่านั้นเอาไปเท่านี
2: ้
1: ใครมีคะแนนเสียงเท่านั้นก็ใครมีคะแนนเสียงน้อยก็เอาไปเท่านี้เกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยก็มีการจัดสรรกันไป
2: ไม่ให้เกรด
1: อ
2: ัน
1: นี้คือสมการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารงานเนี่ยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีซ
2: ึ่
1: งตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะคนไปเพ่งเล็งบอกว่าถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีไปดูกระทรวงลูกเทพ
2: ทำไมอ่
1: ะ
2: ทำไมลูกเทพทำไมคะ
1: เขาบอกว่ามีผลงานอะไรไหมนี่คำถามเขานะฮ
2: ะ
1: เขาไม่ได้ด่านะครับเขาก็มีคำถามอะไรแบบนี
2: ้
1: ซึ่งตอนนี้มันก็คือถือว่ายังเร็วไปในการที่จะประเมินนะฮะในการที่จะประเมินผลงานอะไรต่างๆ
2: จริงๆก็ต้องให้ครบ1ปีก่อนเน
1: า
2: ะ
1: แต่สิ่งที่รัฐบาลจักต้องทำจักต้องทำเนี่ยเพื่อลดข้อครหาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องของลดความร้อนแรงในการปรับครม.ต้องออกมาแถลงผลงานของรัฐบาล
2: บ้าง
1: ในห่วงเวลาที่ผ่านมา
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันอยู่ละกันในเรื่องของผลงานไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยใดๆนะคะแต่ว่าก็ต้องออกมาสรุปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนว่าระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งจบมาเนี่ยนะคะได้รัฐบาลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลทำอะไรไปบ้างที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
1: คือการแถลงเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้าง
2: คือ
1: หนึ่งประชาสัมพันธ์ในทางภาพลักษณ์ของรัฐบาลอีกอันนึงเนี่ยเหมือนเป็นการเขย่าขวดที่มันตกตะกอนอยู่อ่ะน้ำดื่มที่มันตกตะกอนอยู่
2: ให้มันขึ้นมาหรอ
1: ให้มันกระจายขึ้นม
2: า
1: คือตรงนี้มันก็จะสร้างความหวังให้กับประชาชนการที่รัฐบาลสร้างความหวังให้กับประชาชนมี2แนวทางหนึ่งแถลงผลงานให้คนได้รู้อ้อๆมันมีอย่างนั้นแล้วจะเดินหน้าอะไรต่อไปต่อกับอีกการหนึ่งคือปรับคณะรัฐมนตรีก
2: ็
1: คือคนก็จะมีความหวังว่าของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าอันนี้เป็นความเชื
2: ่อ
1: ซึ่งเท็จจริงอะไรเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงค่อยมาพิสูจน์กันทีหลังเนี่ยเป็นสองแนวทางแต่ทางแนวทางที่สองปรับครม.มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนแนวทางที่หนึ่งเนี่ยควรที่จะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลก็คือการแถลงผลงานในห่วงเวลาที่ผ่านมาตัวอย่างพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วสมัยคุณแพทองธารสมัยคุณเศรษฐาแถลงทุกกี่เดือนฮะ
2: ทุก3เดือนมั้ย
1: เออ
2: เนาะ
1: แทบจะแถลงทุกเดือน30วัน60วัน90วัน
2: ผ่านไปแล้วบ้าง
1: ใช่อ
2: ย่างไรบ้างแล้วเราจะมีอะไรที่จะต่อยอดจากอันนี้บ้าง
1: แล้วก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาโดยตลอดแม้จะดูไส้ในแล้วเนี่ยมันก็
2: เหมือนเดิม
1: คือของเก่าแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันนี้คือการตลาดในทางการเมือง
2: จะได้ดูตื่นเต้น
1: นะทางตลาดการตลาดในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าการสื่อสารในทางการเมืองแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ถามว่าร้อนแรงไหมตอนนี้การเมืองยังไม่ร้อนแรงแต่ก็มีอะไรอะไรออกมาเรื่อย
2: ๆ
1: ที่คอยบั่นทอนเตะตัดสกัดขาร ัฐบาลชุดนี
2: ้
1: นะคร
2: ับ
1: จะเห็นข่าวเยอะนะฮ
2: ะ
1: เรื่องอะไรบ้างฮะ
2: โอ้ยก็เนี่ยล่ะ
1: หัวสว
2: ใช่หัวสวแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นใช่ไหม
1: ท้องถิ่นอีก
2: ท้องถิ่นอีกแล้วก็ล่าสุดก็เนี่ยเรื่องของการฆาตกรร
1: ม
2: ที่คนก็มองอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องไปเรื่องของการได้รับโทษนะฮะโทษประหาร
1: โทษประหารบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันเข้มงวดเข้มข้นดีพอหรือยังนะ
2: คนก็เป็นกังวลกัน
1: เป็นสิ่งที่ออกมาค่อนข้างที่จะในช่วงเวลาที่ติดกันนะฮะอ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องติดตามดูนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะก็ถึงที่อินโดนีเซียเนี่ยเวลาประมาณ 15:45 นะครับที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมานะฮะที่จาการ์ตาอินโดนีเซียก็เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการแล้วฮะ 3-4 สิงหาคมนะครับเมื่อวานกับวันนี้ตามคำเชิญของนายปราโบโบซูบียันโตนะฮะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับส่วนคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะออกมาเปิดเผยว่าการเยือนอินโดนีเซียของนายกในครั้งนี้2วันเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเดียวนะฮะเป็นการลงนามความร่วมมือนี
2: ่
1: มาแล้วลงนามความร่วมมือที่เน้น action plan ก็คือแผนปฏิบัติการนั่นเองนะฮะไม่ใช่ลงนามแต่เป็นแผนกระดาษแต่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงมีแผนที่จะดำเนินการจริงจังนะครับเป็นไทม์ไลน์กันเอาไว้เลยนะครับแสดงว่าก่อนไปเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปคุยเรื่องอะไรไม่ใช่ไปอย่างไม่มีแผนนะฮะไปอย่างมีแผนและมีวัตถุประสงค์และกลับมาเนี่ยจะได้มีการรายงานสู่พี่น้องคนไทยต่อไปอันนี้ผมพูดเองนะฮ
2: ะ
1: เออนะความมั่นคงอ่ะจะเอายังไงก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคืออินโดนีเซียคุณมองแล้วเนี่ยอาจจะดูเผินๆแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งสินค้าเกษตรไปยังบ้านเขาเยอะนะครับ
2: เยอะค่ะ
1: ลำไยเนี่ยก็ส่งไปบ้านเขา
2: ใช่ค่ะ
1: มีช่วงนึงเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาปฏิเสธสินค้าจากเราเพราะเขาบอกว่าลำไยบ้านเขาล้นตลาดหลายปีแล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยลำไยบ้านเขาล้นตลาดเขาเลยเฮ้ยไม่รับจากไทยเลยไทยเดือดร้อนเลยฮะตอนนั้นราคาลำไยตก
2: หวบเลย
1: ตกหวบระเนระนาดเลยเน
2: ี่
1: ยคือการที่เขารับซื้อสินค้าของเราแล้วการที่เขาปฏิเสธการรับซื้อสินค้าของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งแค่ 2-3 เดือนเนี่ยส่งผลกระทบกับเราเป็นอย่างมากดังนั้นการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับได้พบได้เจอกันแล้วก็ได้มีการลงนามความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเขาเรียกว่า50-50นะมันจะได้เดิน
1: ไม่ใช่60-40
2: ดูสิอันนั้นโครงการเนาะอันนี้เวลาเราไปคุยเนี่ยบางที50-50แล้วก็คุยกันว่าอะไรที่มันจะสามารถเดินทางคู่ขนานกันไปได้นะคะในเรื่องของเนี่ยอย่างที่บอกสินค้าเกษตรเอ่ยความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยนะในอินโดนีเซียนะคะเห็นแว่วๆมาด้วยในเรื่องของการเปิดเส้นทางบินระหว่างไทยกับอินโดนะคะก็เห็นว่าทราบมาว่ามีจะมีกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องฝากฝังด้านเศรษฐกิจนะ
1: กรุงเทพบาหลีน่าสนใจ
2: คุณอยากไปหรอคุณเคยไปยัง
1: ส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปเลย
2: บาหลีก็สวยนะ นะดิฉันก็เห็นตามเนี่ยแหละค่ะในโซเชียลเปิดดูเนี่ยก็ธรรมชาติสวยงามนะคะน่าไปดูนะคะแล้วก็นอกจากนี้ไอ้เรื่องของความมั่นคงที่จะพูดถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพวกแก๊ง call center การหลอกลวงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและสุดท้ายก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพร้อมจะจับมือกันเข้าเป็นสมาชิก OECD อีกแล้วนะ
1: oh.
2: อันนี้นะเรื่องนี้นะสมาชิกกลุ่มนี้เนี่ยปีนี้ให้ความสำคัญอยู่นะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันผลักดันให้อาเซียนนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีบทบาทนะมีบทบาทในเวทีโลกด้วยก็เป็นประเด็น3ประเด็น3ด้านที่คาดว่าน่าจะร่วมพูดคุยกันในวันนี
1: ้
2: นะคะไปดูเรื่องของคดีนะคะพี่น้องรัสเซียที่ถูกสังหารกันบ้าง
1: นักท่องเที่ยว
2: นักท่องเที่ยว
1: เป็นเหตุกระเทือนขวัญเนี่ยเกิดมา 3-4 วันแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็เป็นกระแสสังค
2: ม
1: ว่านักโทษที่ก่อคดีรุนแรงเนี่ยในอดีตขนาดนี้เนี่ยทำไมถูกปล่อยตัวออกมาเร็วแล้วก็กฎหมายไทยมันเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือ
2: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะท่านได้พูดถึงกรณีนักท่องเที่ยวนะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมที่ชลบุรีท่านบอกว่ารู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยทางด้านท่านนายกแล้วก็ตัวท่านคุณศิริศักดิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้โดยทั้งนี้เนี่ยท่านนายกเองได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะไปที่พื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็นอกจากนี้คุณศิริศักดิ์บอกว่าทางรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ยกระดับมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยค่ะเนื่องจากประเทศไทยเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าวดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องแสดงให้เห็นผ่านการปฏิบัติจริงว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคุณศิริศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งเตือนใจนะคะแม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแค่ไหนก็อาจมีกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่คอยจะฉกฉวยโอกาสสร้างความเสียหายแก่ผู้บริสุทธิ์หรือกลุ่มเปราะบางอยู่เสมอในส่วนของการทำงานการประการแรกเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในมุมมองของนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังนะคะตลอดจนรับรู้ว่าในพื้นที่ไหนตรงไหนมีความปลอดภัยแล้วก็ควรเดินทางไปหรือพื้นที่ใดควรหลีกเลี่ยงก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญควบคู่กันไปด้วยอันนี้ก็คุณศิริศักดิ์ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยส่วนตัวนักท่องเที่ยวมาบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรเพราะเขาไม่ใช่คนพื้นที่
1: มาแล้วไปบ้านอื่นเมืองอื่นอะ
2: เราก็ไม่ทราบ
1: ไม่รู้หรอกฮะไม่ทราบไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคือ
2: ไปไม่ได้โอ้อันตราย
1: คือจริงๆอะประเทศเนี่ยหรือบ้านเมืองไหนก็ตามนะฮะมันไม่ควรจะมีพื้นที่ไหนไปไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: การที่เราจะมีประเทศที่น่าอยู่เมืองที่น่าอยู่เนี่ยนะครับเมืองที่น่าเที่ยวประเทศที่น่าเที่ยวเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ประเทศที่น่าอยู่ก่อน
2: ค
1: นในประเทศจะต้องรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะเดินไปไหนมาไหนยามค่ำคืนจะต้องไม่มีความแคลงใจว่าจะถูกฉกชิงวิ่งราวหรือเปล่ายกตัวอย่างเวลาคุณไปญี่ปุ่นคุณไปสิงคโปร์เนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงปลอดภัย
2: ไปตรงไหนก็ได้รู้สึกปลอดภัย
1: มืดแค่ไหน
2: ไ
1: ปยาวแค่ไหนคุณก็เดินไปได้เพราะคุณเชื่อว่าไม่มีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรพวกที่จะก่ออาชญากรรมเลยซึ่งจริง
2: จริ ง
1: ซึ่งจริงนะฮะถามว่าเอ้าแล้วทำไมประเทศของเขาเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้กฎหมายอย่างเดียวหรือไม่ใช
2: ่การปลูกฝัง
1: การปลูกฝังและประชากรในประเทศเขาเนี่ยน้อยกว่าเรา
2: ค
1: ือด้วยประชากรที่น้อยกว่าเราเนี่ยทำให้เขาสามารถควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างได
2: ้อย่างทั่วถึง
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะสิงคโปร์เนี่ยเล็กกว่าเกาะภูเก็ต
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นเล็กกว่าประเทศไทยตั้งเท่าไหร่
2: ค่ะ
1: แล้วก็การปลูกฝังของเขาไม่ได้ทำมา5ปี10ปีทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2
2: จะบอก100ปีก็เกินไป
1: ใช่นะฮะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็เข้มงวดจริงจังสิงคโปร์เนี่ยโทษโบยตีเนี่ยยังมีอยู
2: ่
1: โทษโบยตียังมีอยู่โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือก็มีการกำลัง
2: ค
1: ับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: คือเลยทำให้คนในประเทศเขาหวั่นกลัวและหวั่นเกรงที่จะกระทำความผิด
1: ใช่มันจึงทำให้ประเทศเขาเนี่ยคือไม่ได้ประเทศน่าเที่ยวนะฮะประเทศน่าอยู
2: ่น่าอยู่นะ
1: คือคนในประเทศเนี่ยก็
2: ดิฉันไปสิงคโปร์ดิฉันเดินแบบแฮปปี้มากอ่ะ
1: ใช่นะฮะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังน
2: ะ
1: คือถามว่ามันเป็นส่วนใหญ่ไหมถือว่าเป็นส่วนน้อยแต่ข่าวเนี่ยแค่จุดๆเดียวเนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะเดินทางมา
2: ใช่
1: ไหมคือเขาไม่ได้ดูหรอกว่า 100% เกิดขึ้น 1% แต่เขาเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางมาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหตุเกิดที่ไหนเกิดที่ชลบุรีแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
2: ใช่เพราะว่าคนก็นิยมไป
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ก็ต้องดูให้ทั่วถึงเนาะแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะ อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะคนจะได้กลัวนะคุณแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะในเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เพราะว่าบางพรรคก็มีการออกมายื่นหรือว่าแม้แต่ภาคประชาชนเองก็ออกมายื่นในเรื่องของโทษต่างๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคดีอุกชะกันต่างๆโทษประหารชีวิตใดๆว่าควรที่จะคงไว้ไหมหรือคงจะต้องมีการปรับปรุงไปในทิศทางไหนนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมคุณแทนคุณจิตอิสระค่ะก็เป็นตัวแทนภาคประชาชนนะแล้วก็นำตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยพร้อมตัวแทนจากหลากหลายองค์กรนะคะเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะคะแล้วก็คุณคริสโปตรนันสสพักเศรษฐกิจที่อาคารรัฐสภาค่ะเพื่อเรียกร้องให้ผลักดันมาตรการจัดการอาชญากรรมคดีอุกชะกันอย่างเข้มงวดโดยขอให้คงโทษประหารชีวิตในคดีที่กระทบต่อชีวิตและเพศทบทวนมาตรการลดโทษพักโทษและการปล่อยตัวนะคะรวมถึงบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างจริงจังค่ะโดยทางด้านคุณอังสนานิยมวณิชกุลค่ะสสเพื่ อพรรคสสเพื่อพรรคเศรษฐกิจนะคะได้บอกว่าถึงแม้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังบัญญัติโทษประหารชีวิตเอาไว้แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแล้วก็คดีอุกชะกันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นว่าควรทำให้บทลงโทษนั้นมีผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดขณะที่คุณคริสเนี่ยระบุว่าพรรคเศรษฐกิจจะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายกระดับความเข้มงวดเข้มข้นในการลงโทษผู้กระทำผิดร้ายแรงค่ะแล้วก็ยังมีการเสนอให้ไม่มีการลดโทษในคดีลักษณะดังกล่าวนะคะภายหลังมีการรับหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะพร้อมกับย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังคงบัญญัติโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิดบางประเภทแล้วก็เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: นะคือหลักการแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็โทษประหารชีวิตเนี่ยประหารจริงๆในความผิดที่ร้ายแรงที่ร้ายแรงเนี่ยคือประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วย
2: ค
1: ือต้องปฏิบัติตามทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ทุกอย่างเนี่ยที่จะต้องทำตามนะฮะเพราะมีหลายประเทศที่เขายังคงมีโทษประหารชีวิตอยู
2: ่
1: นะฮะแต่ว่าการกำหนดโทษประหารชีวิตในแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละประเภทความผิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของชีวิตเช่นการเอาชีวิตกันฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าไตรตรองเอาไว้ก่อนวางแผนไปฆ่าเขาว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโทษประหารชีวิตส่วนโทษโดยทั่วไปโทษโดยทั่วไปคือโทษยาเสพติดโทษทุจริตเนี่ยหลายประเทศ เขาก็ไม่ได้มีโทษประหารชีวิตเขาเลยบอกว่าเฮ้ยโทษประหารชีวิตเนี่ยก่อนที่จะไปทำให้มันเข้มข้นเนี่ยก็ควรจัดระเบียบก่อนว่ามันควรใช้กับความผิดประเภทไหนหลังจากที่ได้ประเภทของความผิดแล้วเนี่ยค่อยไปดูให้มันเข้มข้นว่าจะบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นและจริงจังอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลากำหนดโทษเนี่ยใครเป็นคนกำหนดการกำหนดโทษเนี่ยจำนวนปีเนี่ยก็คือศาลคือศาลเป็นคนพิพากษาว่าจำเลยจะติดคุกกี่ปีแต่การบังคับโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นโทษตามนั้นตามนี้แล้วก็จะมีการอภัยโทษหรือไม่เนี่ยมันก็คือตามกฎหมาย
2: ค่ะ
1: นะฮะเนี่ยแหละมันคือเรื่องของการบังคับโทษซึ่งการลดโทษการพักโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยคืออภัยโทษแล้วยังอภัยได้อีกอภัยไปเรื่อยๆจนโทษ
2: จนมัน
1: ล
2: ดลง
1: จากตลอดชีวิตเนี่ยกลายเป็นเหลือไม่กี่สิบปีแต่ปี64เนี่ยกฎหมายตัดสิทธิ์ผู้ที่ต้องเคยได้รับอภัยโทษลดจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตมาแล้วอย่างเด็ดขาดคือไม่ให้ลดซ้ำพูดง่ายๆใครที่เมื่อปี64เนี่ยกฎหมายแก้ว่าถ้าใครเนี่ยมีโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยลดโทษก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจบ
2: ก็จะไม่มีอีก
1: ขังลืมจนไม่ขังลืมขอไป
2: ขังไปจนกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
1: เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อันตรายนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีนี
2: ้
1: ในการกักกันจนกว่าจะหมดลมหายใจไปนะครับส่วนปี68กฎหมายผ่อนปลนฮะ
2: เมื่อปีที่แล้ว
1: ถ้าได้รับอภัยโทษลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะได้รับการอภัยโทษหรือลดซ้ำต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีและลดโทษแค่1ใน8ใช่แค่นั้นก็คือมีการผ่อนปรนมากขึ้นแต่ไอ้แบบลดแล้วอะ
2: ่ะผ่อนปรนนี่ขึ้นอยู่กับคดีที่โดนด้วย
1: ผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนเนี่ยก็คือเงื่อนไขของกฎหมายเงื่อนไขของกฎหมายนะครับแล้วก็มีการลดวันต้องโทษด้วยนะครับพักโทษก็มีนะครับแต่มันเกิดจากหลายปัจจัยก็คือต้องประเมินว่าเขาปลอดภัยหรือยังและทรัพยากรราชทัณฑ์พอไหมแล้วก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะครับ
2: ในเรื่องของสุขภาพ
1: เหตุในการที่จะปล่อยคนออกมาเนี่ยจากคุกนะครับเหตุที่มันปล่อยคนออกมาจากคุกคือถ้าไปดูกฎข้อกฎหมายแล้วเนี่ยการอภัยโทษอภัยแล้วอภัยอีกเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นแล้วมันมีเงื่อนไข
2: คือ
1: ถ้าจะอภัยโทษลดจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีแล้วก็ลดโทษแค่1ใน8จากการอภัยโทษอันนี้คือล่าสุดนะส่วนโทษที่ต่ำกว่านี้อีกแบบนึงนะซึ่งเคสที่มันเกิดเนี่ยก็คือต่ำกว่านี
2: ้
1: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะดูข้อกฎหมายเพราะตอนเนี้ยคนพยายามพูดถึงข้อกฎหมายบอกต้องประหารชีวิตไม่ควรจะมีการลดโทษซึ่งตอนนี้กฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การที่จะดูว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเพราะคนอันตรายแบบนี้เนี่ยมันถูกปล่อยออกมาได้อย่างไรอะไรยังไงเนี่ยคือมันต้องไปดูอีกอันนึงแล้วล่ะ
2: มันมีประเด็นที่คนมองว่าเวลาคนเราเนี่ยจะถูกลดโทษหรือว่าสามารถออกมาจากการคุมขังได้เนี่ยก็คืออันดับแรกคือการปฏิบัติตัวตอนขณะคุมขังด้วยอะเนาะเขาก็เลยกังวลแล้วก็มองว่าอ้าวก็ตอนที่ถูกควบคุมอยู่ในที่คุมขังเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีก็เลยได้รับการลดโทษแต่อาจจะเป็นการหลอกเจ้าหน้าที่ไหมพอออกมาแล้วก็เลยเกิดการอุกอาจมากระทำผิดอีกซ้ำ
1: คือกฎหมายของไทยแล้วก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเนี่ยถ้ามองจริงๆนะครับสมบูรณ์นะฮะคุณออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขามีคุมประพฤติด้วยต
2: ้
1: องไปรายงานกับพนักงานคุมประพฤติส
2: ื
1: บสอบอะไรต่างๆเนี่ยเขามีอยู
2: ่
1: นะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ผมมองนะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิด
2: ใช
1: ่ที่เราไม่อยากให้เกิด
2: แต่
1: ถ
2: าม
1: ว
2: ่
1: าการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยังไงก็แน่แหละมันก็จะต้องเข้มในเรื่องของกฎหมายคือประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียว
2: ค
1: ือจะเข้มในระยะหนึ่งเมื่อเป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นเรื่องเงียบเนี่ยมันก็จะหายไป
2: เบาๆเลย
1: ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะโรงเบียร์นราธิวาสเป็นไงฮะ
2: ตอนนี้เงียบ
1: เข้มยังเข้มอยู่ไหมฮะ
2: ดิฉันไม่ได้ยินข่าวความเข้มแล้วอ่ะ
1: ไม่ทราบนะฮะ
2: เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุแรกๆเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ไปดูความถูกต้องของการเปิดร้านว่าใบอนุญาตถูกต้องตามที่คุณขอไหมอะไรไหม
1: ก็เข้มอยู่พักหนึ่ง
2: ตอนนี้
1: ไม่แน่ใจว่ายังเข้มอยู่หรือเปล่า
2: อาจจะเจ้าหน้า ยที่อาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการออกสื่อออกอะไรนะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
1: แล้วก็รถไฟชนที่แยกมักกะสันชนรถเมย
2: ์รถเมย์
1: เข้มกันอยู่พักนึงแล้วยังไงต่อฮะ
2: ก็อาจจะยังทำอยู่เพราะว่าดิฉันเห็นอยู่นะ
1: เห
2: ็นอยู่ในเรื่องของการมีการทำเส้นกำหนดหลังรถไฟอะค่ะว่าให้คุณจอดเท่านี
1: ้เราอยากให้เข้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆไง
2: แต่ว่าเข้มก็จริงแต่ผู้ปฏิบัติก็มีคนที่ลักลั่นเหมือนกัน
1: สอบท้องถิ่นก็เข้มขึ้น
2: เข้มไหมไม่ทราบ
1: เข้ม
2: ไหมคะ
1: เข้มขึ้นเข้มขึ้นนะฮะก็นี่คือ ทางออกของสังคมไทยก็คือว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ใดใดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก่อน
2: ค่ะ
1: นะ
2: จึงจะมีความเข้ม
1: มันก
2: ็ของกฎระเบียบต่างๆนะคะ
1: นะ
2: พักกันสักนิดไง
1: พักสักครู่ฮะ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา35นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูคดีเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับ ความคืบหน้าเนี่ยก็ทางด้านตำรวจนะฮะทางด้านตำรวจขออภัยก่อนไปตำรวจเนี่ยไปดู ไปดูทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยแม้กระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆต้องนายกใช่ไหม
2: ใช่
1: เป็นรัฐมนตรีว่า
2: ไท
1: ยแต่ท่านพูดหลายครั้งแล้วพูดในแนวทางเดียวกันยืนกระต่ายขาเดียวขออภัยไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวก็คือบอกว่า
2: พูดอย่างหนักแน่น
1: พูดอย่างหนักแน่นนะฮะบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอคนผิดเนี่ยก็จะไม่เอาไว
2: ้
1: เรื่องของคดีทุจริตก็สอบกันหมดนั่นแหละนะฮะสอบก็คือสอบสวนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่กระทรวงมหาดไทยฮะ
2: ค่ะใช่ค่ะทางด้านคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนทุจริตท้องถิ่นปี68นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากการพบทุจริตในเดือนไหนนะเดือนมิถุนายน
1: ครับ
2: ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำเรื่องจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ใช้เวลา1เดือนตอนนี้1เดือนกับ10วันท่านว่าแบบนี้นะคะว่าเห็นแล้วว่าจำนวนคนที่กระทำความผิดตอนนี้เนี่ยที่เห็นอย่างชัดๆเลยก็ประมาณ 5,925 คนนะถือว่าท่านบอกว่ามันก็ไม่ช้านะนะ1เดือนทราบได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าทั้งปปช.เองตำรวจเองก็มีการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาคืบหน้าไปตามลำดับค่ะแล้วจากนี้เนี่ยเมื่อมีการ

0: เหมือนกับวันนี้วันที่4เนาะยังต้นเดือนอยู่กระบวนการของจังหวัดคงใช้เวลาไม่นานเมื่อถอดถอนบุคคลเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีตำแหน่งว่างสิ่งที่กสทต้องประชุมก็คือวิธีการปฏิบัติการเลื่อนบัญชีผู้สอบขึ้นมาว่าจะมีการบริหารบัญชีอย่างไรใครจะได้ขึ้นมาต่อนะคะซึ่งเมื่อถามว่าจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนหรือไม่อันนี้ท่านนายกตอบเองท่านนายกบอกว่าคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่มันจะผิด PDPA อะไรใดๆหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใครมีปัญหาบ้างและใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดเนี่ยต้องโดนโทษอาญาเพราะที่มาคุณผิดแล้วก็เป็นความผิดแบบไม่สมควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับราชการโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ควรได้เข้าไปแต่เรื่องอาญาเนี่ยนะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการค่ะเมื่อถามถึงเรื่องเงินเดือนนะคะว่าเงินเดือนที่คนเหล่านี้เนี่ยได้รับไปนั้นเนี่ยนะคะคุณท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่ามันไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกจะมีการดึงคืนไหม
1: ครับ
0: กี่เดือนเนาะเขารับ
1: คือต้องคืนต้องคืนทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเข้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเงินเดือนต้องคืนตำแหน่งต้องถูกคืนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยคดีทางอาญาคือติดคุกจำคุกในข้อหาทุจริตนะฮะ
0: ค่ะก็ถือว่าเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ฝากฝั่งตำรวจล่ะนะคะทางด้านฝากฝั่งตำรวจเมื่อวันนี้นะคะที่บริเวณด้านล่างตึกกองบังคับการปราบปรามทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวมเนี่ย13รายด้วยกันให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งกรณีคุณธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเลื่อนมาให้ปากคำเนี่ยมีการประสานหรือยังว่าจะมาวันไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าได้มีการแจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปทั้งหมด13รายโดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ย5รายแล้วก็มีคนที่ขอเลื่อนเนี่ย8รายรวมถึงท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองด้วยนี่แหละค่ะโดยคาดว่าท่านอดีตอธิบดีเนี่ยจะเดินทางมาภายในอาทิตย์นี้ส่วนที่เหลืออีก7รายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นอาทิตย์หน้าซึ่งสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นบุคลากรจากทางด้านมสว.1รายนะคะแล้วก็ข้าราชการที่พบตัวในบ้านวันที่เขาไปบุกค้นบุกจับเนี่ยนะคะ4รายเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวคือข้าราชการที่เจอในบ้านวันนั้นใช่ไหมนะคะท่านก็บอกว่าใช่นะคะส่วนกรณีนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะคะที่เดินทางมาให้การนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่าคุณนายเรืองเดชเนี่ยเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่มาแล้วในฐานะพยานรอบแรกค่ะแล้วก็สำหรับการเดินทางมาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วส่วนจะต้องเรียกตัวมาอีกหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นนะคะแต่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นก็ต้องส่งไปที่ปปช.ให้ทางปปช.เนี่ยพิจารณาว่าจะให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางเนี่ยดำเนินอย่างไรต่อไปนะคะหรือว่าปปช.จะดำเนินการเองโดยคาดว่าไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าก็จะสามารถส่งเรื่องทั้งหมดได้ค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีก7รายที่มีการขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากให้เหตุผลว่าขอไปติดต่อทนายความซึ่งเป็นขอเลื่อนครั้งแรกนะคะก็จะต้องมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด11คนจะโดนข้อหาเดียวกันหรือไม่นั้นจะมีทั้งข้อหาร่วมกันแล้วก็ผู้สนับสนุนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอฟังจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก่อนเมื่อรวบรวมคำให้การเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะส่งเรื่องไปยังให้ปปช.พิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรเอ๊คุณทรงพลดิฉันมีข้อสงสัยเขาบอกว่าสิ่งเขาไม่เสร็จท่านเนี่ยที่ไม่สามารถมารับข้อกล่าวหาได้เนี่ยต้องขอไปติดต่อทนายความก่อนเนี่ยก
1: ่อน
0: หน้าน
1: ี้
0: เขาไม่ติดต่อทนายความแล้วเหรอ
1: หมายความว่า
0: คือเขาบอกขอไปติดต่อทนายความก่อน

0: รับกันมาตรงนี้เนี่ยก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนก็คือตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4คุณจะให้การยอมรับหรือว่าปฏิเสธส่วนใหญ่เนี่ยเอาแบบเซฟ
1: ๆปฏิเสธ
0: ทุกข้อกล่าวหาแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้การในชั้นศาลจบ
1: ง่ายสุดใช่ไหมคุณ
0: จบ
1: เบื้องต้นใช่ไหมคะปฏิเสธไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้การคราวหลัง
0: เขาเรียกว่าให้การไม่เป็นประโยชน์เวลาเขาไปถามตำรวจเนี่ยว่าเจ้าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ไหมอะไรยังไงก
1: ็ถ้า
0: ให้การเป็นประโยชน์ก็คือให้ปากคำบ้างนะส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือตำรวจเขาก็ต้องสอบถามแหละว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรแต่โดยหลักแล้วเนี่ยใครที่ถูกกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปฏิเสธควรมีเหตุผลถูกไหมฮะ
1: ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธด้วย
0: เหมือนบอกค
1: ุ
0: ณสันพรทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสันพรบอกไม่ทำจบไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: คุณต้องบอกว่าเหตุผลว่าอ๋อฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ตามเวลาที่คุณกล่าวอ้างหรือไม่เคยมีเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะอะไร คือการที่จะปฏิเสธเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเวลาเรื่องไปถึงชั้นศาลปุ๊บเนี่ยมันก็จะ
1: น้ำหนักมันจะเบาใช่ไหมฟังไม่ขึ้นใช่ไหม
0: น้ำหนักแต่โดยหลักคดีอาญาแล้วเนี่ยการปฏิเสธเนี่ย
1: ดีที่สุดหรอ
0: ใช่คือคดีอาญาถ้าโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่า
1: ก็ถือว่าเราไม่ผิดใช่ไหม
0: ได้ว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดจริงหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยศาลก็จะยกประโยชน์ให้กับจำเลย
1: แบบนี้นี่เอง
0: แต่ถ้าคุณปฏิเสธปุ๊บเนี่ยแล้วหลักฐานเนี่ยเขาไปถึงคุณก็ต้องรับโทษ
1: จะหนักกว่าเดิมไหมคะถ้าเราปฏิเสธไปก่อน
0: คือก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมอ่ะก็คือโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณสารภาพลดโทษกึ่งนึงเท่านั้นแหละ
1: อ๋อถ้าสารภาพก่อนใช่ไหม
0: ลดโทษกึ่งหนึ่งนะฮะก็มันก็จะมีแนวทฤษฎีตรงนี้แหละเวลาจับผู้ต้องหามาปุ๊บตำรวจสารภาพไปเธอ
1: จะไม่ได้ทำไง
0: หนักจะได้เป็นเบา
1: แต่ไม่ได้ทำ
0: ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ว่า แต่ถ้าทำก็จะต้องเป็นแบบนี้คือจากเรื่องตรงนี้ก็จะแบ่งผู้ต้องหาเนี่ยออกเป็น3กลุ่ม3กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยคืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะเป็นคนที่1ที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
1: ะ
0: นะครับซึ่งท่านก็เลื่อนนะฮะเลื่อนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือทางมสวมสวเนี่ยก็ทราบว่าเป็นผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสวนะครับอีกหนึ่งท่านและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3เนี่ยก็คือคนที่ถูกพบอยู่ในบ้านที
1: ่ข้าราชการ
0: ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านที่มีการเปิดเอาไว้แล้วก็มีการแก้กระดาษคำตอบ
1: ใช่อ
0: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งรวมกับข้าราชการสทที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทั้งหมด13คนก็มารับทราบข้อกล่าวหาสักส่วนหนึ่งแล้ว
1: ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็
0: อีกเจ็ดรายเนี่ย
1: ต้องสัปดาห์หน้า
0: ก็จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อน
1: รอ
0: นะครับ
1: ก็ขอพบทนายก่อน
0: ใช่อันนี้ก็คือความคืบหน้า นะฮะที่มีความคืบหน้าจริงๆนะ
1: ค่ะคืบหน้าจริงคืบหน้า
0: จริงๆนะฮ
1: ะ
0: มา
1: ดูอะไร
0: เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้าง
1: สาธารณสุขมีอะไรช่วงนี้
0: คือมีเรื่องของการจัดงานอีเวนต
1: ์
0: งานอีเวนต์คุณเห็นไหมของหน่วยงานราชการ
1: ทำไมคะ
0: เขาก็จะมีจัดงานขึ้นตามที่นั่นที่นี
1: ่
0: มีแบ็กดรอปมีเวทีโดนไอ้นี
1: ่ส่วนประกอบต่างๆ
0: ก็มีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่อะไรแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามี organize ในการที่จะจัดงานตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ใช้งบราชการเนี่ยในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะจ่ายให้เขาอะ
1: ก็จัดจ้างไง
0: จัดซื้อจัดจ้างแต่ซึ่งหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าจะให้ทำเองเนี่ย
1: มันก็ไม่ไหวนะเราก็อาจจะไม่ได้มีความชำนิชำนาญในเรื่องของการจัดอีเวนต
0: ์จัดอีเวนต์คือการใช้งบราชการเนี่ยในการประชาสัมพันธ
1: ์
0: โครงการต่างๆเนี่ยมันทำได
1: ้
0: สมัยก่อนคุณจำได้ไหมฮะเวลาคุณขึ้นทางด่วนคุณจะเจอป้ายคัดเอาเป็นรูปรัฐมนตรีแล้วก็ผลงานของเขาเดี๋ยวนี้คุณจะไม่เห็นละ
1: เพราะทำไม่ได้ใช่ไหม
0: ตั้งแต่สมัยลุงตู่เขาห้ามไง
1: ก็ไม่ให้ทำ
0: ไม่ให้ทำ
1: มันเป็นอวดอ้างสรรพคุณยังไง
0: สดอีเวนต์เนี่ยก็ยังจัด
1: ยังมีอยู่
0: จัดอยู่นะคือการจัดด้วยการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยในการจัดอีเวนต์ในการจัดจ้างบริษัทอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมเนี่ยต่างๆเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่ามีคนกล่าวหาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวพูดง่ายๆหัว
1: อีกแล้วเหรอ
0: หัว
1: อีกแล้ว
0: หัวในการจัดอีเวนต์อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเฮ้ยจัดอีเวนต์เนี่ยไปล็อกสเปคอยู่เจ้าเดียว
1: ว่าให้เป็นเจ้านี
0: ้นะถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาโดยนายแพทย์สุภัทรหาสุภกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2 สงขลาและ

0: อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในการจัดอีเวนต์ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม
1: ่
0: เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบหรือเปล่าไม่ทราบ
1: ต้องการสิ
0: แต่เขาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเพียงเจ้าเดียวไม่ทราบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าเดียวหรือมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม
1: ่
0: แต่อันดับแรกต้องขอบคุณโรงพยาบาลเพราะเมื่อปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายหลักๆการนำเทคโนโลยีหมอพร้อม AI มาลดความซ้ำซ้อนลดงานรวบรวมฐานข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้นะฮะส่วนคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาพูดในกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติเท่าที่ทราบอยู่ในกรอบการใช้เงินของโรงพยาบาลนั้นๆส่วนการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเชื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยส่วนตัวนั้นผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าใครไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะ
1: แต่รัฐมนตรีก็ไม่น่าจะลงไปถึงในเรื่องของรายละเอียด
0: คือจริงๆอ่ะต้องไปตรวจสอบแล้วเพราะว่าอันนี้เขาออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตบอกว่าการจัดอีเวนต์กระทรวงสาธารณสุขอ่ะ
1: คือไม่เหมาะสม
0: เขาตั้งคำถามมีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
1: แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
0: ใช้งบเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องตอบแล้วเชื่อใช้ความเชื่อว่า
1: ถูกต้อง
0: ตามกฎหมาย
1: และ
0: ส
1: ่
0: วนต
1: ั
0: วไม่ได้ไปดูรายละเอียดก็คือต้องมีการลงไปดูแหละแล้วเด
1: ี๋
0: ยวจะต้องมีการแถลงกันต่อมานะครับว่าจะต้องยังไงอะไรที่มันผิดหรือว่ามันไม่ถูกเนี่ยก็คงต้องทำให้มันถูกต้องแล้วก็ลดความแคลงใจในสังค
1: ม
0: ว่าตกลงแล้วบริษัทที่รับซื้อรับทำรับจัดเนี่ยมันยังไง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของหมอพร้อม
0: ครับ
1: ประเด็นหมอพร้อมก็มีประเด็นอยู่นะ
0: ประเด็นหมอพร้อมคือแอปพลิเคชัน
1: ใช่
0: ข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริง
1: อู้ก็เลยขึ้น
0: ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะ
1: ดิฉันก็ไม่เปิดไปนานแล้วเหมือนกันเพราะว
0: ่
1: า
0: ใช้ตอนสมัยโควิด
1: ถูกต้อง
0: เ
1: พราะว่า
0: ไม่ได้ใช้อีกเลย
1: เราจะต้องนำไปยื่นเวลาเราจะไปไหนอะไรยังไงว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยังหรือว่าจองในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนโควิดใช่ไหมคะช่วงนั้นเราก็จะฮิตกันใช้มากเปิดอยู่ตลอดเวลา
0: บางคนบอกลบไปแล้ว
1: โอ้ยังมีเดี๋ยวยังมีอยู
0: ่
1: ดิฉันยังมีอยู่เผื่อจะต้องใช้อีก
0: หมอพร้อมเนี่ยป
1: ั
0: ญหามันคือเกิดจากประชาชนไปร้องเรียนบอกข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริงสาเหตุปัญหาก็คือการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไปคีย์ข้อมูลชื่อสกุลผิดพลาดทำให้ไปแสดงผลประวัติของคนอื่นระบบตัวแอปมาปกติแต่แอปเนี่ยทำงานปกติแต่ข้อมูลส่งมาจากโรงพยาบาลปลายทางมันคลาดเคลื่อน
1: ตอนนี้เห็นว่ามีผู้เสียหายที่มีหลักฐานด้วยนะคุณยืนยันได้แล้วเนี่ย100กว่าคนนะโอ้โหก็ถือว่าร้อยกว่าคนก็เยอะนะคุณนะก็นอกจากตอนนี้ก็น่าจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละค่ะงานเข้าท่านอีกแล้วนะคะเพราะว่าทนไม่ได้กับคำชี้แจงว่าขี่ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกัน
0: ครับ
1: คุณมีนะชื่อซ้ำกัน
0: ชื่อนามสกุลซ้ำกันก็มี
1: นี่คุณแม่ดิฉันชื่อนามสกุลซ้ำกันในโรงพยาบาลเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเลขประจำตัวประชาชน13หลัก
0: ไม่ใช่
1: ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่อยากได้ยินคำชี้แจงนี้ว่าขีข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกันโดยอยากจะเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ1เร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของโรงพยาบาลค่ะ2เร่งรัดแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบทั้งหมดแล้วก็ขอเอกสารราชการยืนยันว่าเป็นข้อมูลผิดพลาดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ 3. ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เร่งด่วนเมื่อพบผู้ทำความผิดขอให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและ 4. ขอให้ตรวจสอบและแจ้งผลรวมทั้งการออกเอกสารยืนยันให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยภายใน15วันด้วยก็นอกจากนี้ผู้เสียหายทั้งหมดมีความต้องการนะคุณทรงพลอยากจะให้ดำเนินคดีอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ก็ให้น่าเห็นใจกับผู้ปฏิบัติงานระดับร่างนะคะถ้าเกิดว่าจะถูกกดดันให้คีย์เพื่อผลการประเมิน KPI ก็จะต้องยื่นหนังสือก่อนแล้วก็ขอรอคำตอบ15วันถ้าไม่มีคำตอบเนี่ยก็ดำเนินคดีอาญาแน่นอนเขาว่าอย่างนั้น15วันได้ไหมคุณตรวจสอบ15วัน
0: ก็ได้
1: no.
0: คือการตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วนั่นแหละต้นทางเนี่ยคือใครก
1: ็
0: คื ก็ต้องคือระบบราชการก็คือถ้ามันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยจะต้องมีผู้รับผิด
1: แต่ระบบราชการ15วันน่าจะต้องเป็น15วันทำการนะคะ
0: สามไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ว
1: ไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดถูกต้องนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นสักนิดนึงนะคะ
0: ความคือเขาเลยบ่นไงความยุติธรรมเนี่ยมีวันหยุดด้วย
1: จริงมันไม่ควรเนาะที่จริงแล้วนะคะแต่จากการรวบรวมข้อมูลทราบว่าพบผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุดค่ะ รองลงมาเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันสุขภาพนั้นก็อยากให้สาธารณสุขเนี่ยออกหนังสือราชการถึงบริษัทประกันทุกแห่งนะคะยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลไม่ใช่ประชาชนคือก็คงจะกลัวว่าจะถ้าจะภาษาบ้านเราภาษาคนธรรมดาโบยให้กับประชาชนว่าประชาชนผิดหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันนะข้อมูลแบบนี้ประชาชนก็กลัวแหละ
0: ยังอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: เมื่อสักครู่ผมบ่นไปเรื่อง
1: อะไร
0: จัดอีเวนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: รัฐบาลออกมาตอบโต้แล้วครับสงสัยได้ยินนะครับ
1: ไวจ
0: ังออกมาเลยฮะ
1: ว่าไง
0: รัฐบาลยืนยันฮะตรวจงบบัตรทองทุกบัตรการใช้อีเวนต์ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาเรื่องของบัตรทองก่อนนะฮะบัตรทองเนี่ยมีการกล่าวหาว่านำเงินงบด้านรักษาพยาบาลไปจัดอีเวนต
1: ์
0: รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้สื่อสารต่อสาธารณชนเนี่ยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับสงสัยกันว่ามีงบบัตรทองเนี่ย60,000 ล้านบาทนะครับเป็นการตั้งคำถามของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะฮะอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายในการทุจริตแต่อย่างไรนะครับเมื่อได้รับคำชี้แจงสปสช.ก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินไม่ได้หายแต่กระจายไปยังหน่วยบริการทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะการตรวจสอบครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดเห็นรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของการไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายนะครับส่วนข้อกล่าวหาบอกเอาเงินงบบัตรทองไปจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบสปสช.เป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลมีหลักเกณฑ์เบิกจ่ายชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นได้ส่วนงบที่ไปใช้จัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินงานจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบรักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนำเงินงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆตามที่กล่าวอ้างนะฮะ
1: ก็ออกมาให้ความชัดเจนชี้แจงนะคะพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เกิดข้อกังขาและข้อสงสัยต่อไปนะคะเอาไปดูเรื่องของผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างตอนนี้เนี่ยยื่นมาแล้ว 4,830,000 รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะค่ะแล้วโดยในเรื่องของจำนวนผู้ที่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันตอนนี้ก็คือคนก็ทยอยเข้าไปนะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเห็นว่าเริ่มจะปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังจะเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาก็คือ31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์กันได้นะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์เนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็รีบไปจัดการนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะนะคะใครที่มีปัญหาก็ไปยื่นอุทธรณ์ซะแล้วก็เขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็รีบไปยื่นให้ครบถ้วนจะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะ
0: ครับก็ยื่นอุทธรณ์ก่อนนะฮะยื่นอุทธรณ์ก่อนในระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เขา
1: เปิดเอาไว้ใช่ค่ะ
0: นะฮะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะเรื่องของกระทรวง DE นะฮะไม่ใช่ไทย AI Passport นะฮะเขาร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการร่วมมือกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็ DE เนี่ยเขาก็มีข้อมูลแพลตฟอร์มนะครับเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ไทยที่จะช่วยเหลือกัน นะครับในการขับเคลื่อนการส่งของส่งพัสดุแล้วก็เข้าถึงบริการต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการส่งของ อะไรต่างๆเนี่ย e-commerce เนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะตั้งแต่โควิดนะแล้วก็คือรัฐเน
1: ี่
0: ย
1: ออนไลน์
0: จะต้องแข่งขันสู้เอกชนให้ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: พูดง่ายๆคือตอนนี้มี Shopee ใช่ไหม
1: ใช่ Shopee Lazada
0: เต็มไปหมด
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะที่เขาส่งของเนี่ย
1: ค่ะ
0: Shopee เคยจะทำส่งของของเขานะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
1: ก็มีนะค
0: ุ
1: ณ
0: แต่จุดเด่นของไปรษณีย์ไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือส่งถึงบ้าน
1: ใช่แ
0: ล้วก็ทรัพย์สินข้าวของเนี่ยมันปลอดภัย
1: มักจะไม่มีปัญหาม
0: ักจะไม่ค่อยมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าคือถ้าผมเทียบกับเอกชนนะ
1: ใช่ๆมักจะไม่มีปัญหาเรื่องของความเสียหาย
0: นี่คือจุดขายของไปรษณีย์ไทย
1: ใช
0: ่ๆที่สามารถที่จะยังต่อสู
1: ้
0: ในสนามที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในทางธุรกิจได้นะคร
1: ับ
0: ซึ่งภาครัฐเนี่ยเวลาจัดอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีปัญหาสู้กับเอกชนไม่ได้
1: ใช
0: ่มาในอดีตนะ
1: ในเรื่องความเร็วหรือความอะไรแบบนี้
0: ไปรษณีย์ไทยเนี่ยคือหนึ่งเดียวคนนี้ที่ยังสามารถอยู่ได้
1: ตอนนี้สู้ได้แล้วค่ะคุณเขามีส่งผลไม้นะคะทุกอย่างแล้วก็มาอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะ
0: นะฮะอันนี้ก็มีการจับมือ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ระหว่างไปรษณีย์ไทยกับ DE นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
0: สันพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการ solution ใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
6: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
1: ็
6: น
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
8: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันแตกแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
4: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
9: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา ล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอำรันแม่หะสวทยลารายงาน
4: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
10: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสวรรคูหาอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอสีชมพูอำเภอภูเวียงอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวอุสินรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองยางอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอลำธารเณรชัยจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหารมีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอสิงหนครอำเภอนาหม่อมอำเภอระโนดอำเภอกระสาสินอำเภอเสถียรพระอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอยี่งออำเภอบาเจาะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอละงูจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวคงที่การทีกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสจ

0: ้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: บ้านเราไม่เอาโกง

ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนสังคมไทยสะอาด

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านเราแม่โกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้วันนี้รายการบ้านเราแม่โกงมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ซึ่งวันนี้ก็จะมีข่าวทั่วไปนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเราด้วยมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะวันนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่8ของพุทธศักราช2569แล้วนะครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดือนกันยายนเนี่ยก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วนะครับรวมถึงบรรดาท่านพี่น้องข้าราชการนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเกษียณอายุราชการนะครับในช่วงปีนี้นะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆที่หลายๆหน่วยงานครับที่เขาจัดให้มีการเลี้ยงส่งนะครับเลี้ยงส่งของบรรดาท่านที่อายุครบเกษียณการเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็จะมีการจัดเลี้ยงครับเมื่อวานนี้ได้ไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะครับที่เขามีอายุครบที่จะเกษียณราชการในเดือนเนี้ยนะครับเดือนหน้าเนี้ยนะครับกันยายน2519เนี่ยก็เป็นเดือนสุดท้ายนะครับในการทำงานปฏิบัติหน้าที่มานะครับแล้วก็จะได้พักผ่อนกันสักทีว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังพูดคุยกันถึงเรื่องบางท่านนะครับบางท่านที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยครับหน่วยงานที่สังกัดอยู่เนี่ยไม่ได้มีการจัดเลี้ยงส่งให้นะครับแต่ก็มีจัดเลี้ยงให้ตัวเองก็มีนะครับท่านฟังครับฟังแล้วก็ว่าเป็นเรื่องแปลกก็แปลกนะครับท่านฟังครับหน่วยงานไม่ได้จัดเลี้ยงให้แต่ก็อุตส่าห์นะครับอุตส่าห์ไปจัดเลี้ยงให้ตัวเองเนี่ยครับก็เชิญเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับมาร่วมงานให้ตัวเองก็มีก็เป็นปกติครับสังคมไทยของเรานะครับก็เป็นเช่นนี้แหละนะครับท่านฟังครับมีอายุครบ60ปีนะที่เกษียณอายุราชการท่านก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของงบประมาณในการจัดเลี้ยงเนี่ยหลายครั้งหลายปีติดต่อกันมานะครับมักจะมีข่าวในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเบียดบังเอางบประมาณของทางราชการหรือของหลวงเนี่ยนะครับไปจัดงานกันนะครับในฐานะที่พวกเราเนี่ยครับเป็นภาคประชาชนนะครับที่คอยติดตามเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็อดที่จะนึกถึงไม่ได้นะครับท่านผู้ครับที่จะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็เป็นเรื่องนะครับที่น่าเสียใจแล้วก็เสียดายอยู่ก็เลยนำมาพูดคุยในช่วงเนี้ยนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนี่แหละนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับรายการบ้านเราแม่โกงวันนี้นะครับก็จะมีข่าวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเราก็ดีแล้วก็เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นด้วยก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆนะครับมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปนี้นะครับครับข่าวแรกนะครับก็จะไปที่ข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะเนื้อหาของข่าวมีดังนี้นะครับชลบุรีลุยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านผู้ว่านฤทธิ์นิลมัยวงศ์เนี่ยท่านได้เซ็นคำสั่งนะบังคับจำหน่ายที่ดินนิติบุคคลต่างด้าวนะครับ26บริษัทเลยทีเดียวครับ35แปลงครับมูลค่าทะลุ123ล้านบาทเลยทีเดียวครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งบังคับจำหน่ายที่ดินนะครับของนิติบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและรักษาความถูกต้องของกฎหมายนะครับจากการตรวจสอบและดำเนินงานนะครับเชิงรุกของทางสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีนะครับพบการถือครองที่ดินนะครับที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็นำไปสู่การออกคำสั่งสั่งจำหน่ายที่ดินของนิติบุคคลต่างด้าวครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ26บริษัทจำนวน53แปลงคิดเป็นเนื้อที่ 137ไร่2งาน 96.2 ตารางวานะครับซึ่งมีมูลค่าประเมินรวมสูงถึง123ล้าน 362,760 บาทการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับในการกวดขันนะครับและสางปัญหาการถือของที่ดินโดยมิชอบนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญครับโดยทางจังหวัดชลบุรีนะครับจะยังคงเดินหน้านะครับตรวจสอบการจัดระเบียบการถือครองที่ดินอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวครับและเพื่อยืนหยัดรักษาผลประโยชน์สุดของประเทศชาติและของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่านฤทธิ์มิลามัยวงศ์เนี่ยครับท่านก็เอาจริงเอาจังนะครับเรื่องของสิทธิการครอบครองที่ดินในจังหวัดชลบุรีขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าและการจังหวัดชลบุรีไว้ณโอกาสนี้ด้วยเลยนะครับท่านผู้ว่าครับครับข่าวต่อไปก็คงจะเป็นข่าวเรื่องของบอกเผือกร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ว่าครับบอกด่วนโกงสอบท้องถิ่นคืบนะครับผอ.สำนักทดสอบหรือมสว.นะครับรับทราบ7ข้อหาอดีตอธิบดีสถ.ขอเลื่อนพบตำรวจนะความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับล่าสุดนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับและกองบังคับการปราบปรามเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามหมายเรียกที่ออกไว้รวม13รายนะครับหลังการสืบสวนพบฐานนะครับเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการทุจริตในการสอบแข่งขันดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่านายเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือมสว.นะครับได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการ2กองปราบปรามนะครับเพื่อรับทราบข้อเก่าหาโดยเจ้าหน้าที่แจ้งความผิดรวม7ข้อหาด้วยกันนะครับประกอบด้วยความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการปลอมเอกสารราชการการรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการการทำให้เอกสารสูญหายการร่วมกันปลอมเอกสารราชการการเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นนะครับไปล่วงรู้ข้อความและการร่วมมือข้อมูลอันเป็นเท็จในเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำแล้วนะครับพนักงานสอบสวนได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับส่วนนายสุธีรุตสุภวิบูลผลนะครับอดีตรัฐมนตรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งครับได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปนะครับเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็คงจะเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้แหละนะยังไม่ได้กำหนดวันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านี้ครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณนะครับผู้บังคับการกองปราบปรามเผยว่าพนักงานสอบสวนนะครับได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายนะครับให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่รวบรวมได้นะครับและยืนยันว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็เป็นเอานะครับของท่านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ท่านได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวไว้นะครับครับก็ไปอีกข่าวนึงครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวสังคมนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะครับเขาบอกว่าตำรวจชลบุรีขอโทษพร้อมชี้แจงญาติ3ศพนะครับยอมรับสื่อสารบกพร่องยืนยันความคืบหน้าความเป็นธรรมนะครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นะครับกรณีครอบครัวชาวไทย3รายนะครับซึ่งตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมและถูกฝังอำพรางศพเข้าพบพันตำรวจเอกวสุรัตน์ ชัยธีราพัฒน์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภาสกรไพรจิตนะครับผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับและพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณนะครับผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามคดีบุคคลสูญหายนะครับและครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนจะทราบภายหลังว่าผู้ที่สูญหายรวม3รายนะครับถูกฆาตกรรมนะครับพันตำรวจเอกวสุรัตน์กล่าวแสดงความเสียใจนะครับต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมยืนยันว่าหลังรับแจ้งเหตุนะครับบุคคลสูญหายตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยให้ความสำคัญนะครับกับทุกข้อมูลนะครับและพยานหลักฐานที่ได้รับเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกเลยนะครับบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจจะเสียต่อรูปคดีเนี่ยนะด้านพันตำรวจเอกวราวุฒิยอมรับว่าแม้ชุดสืบสวนติดตามนะครับคดีเนี่ยนะครับมาโดยตลอดแต่การสื่อสารและการแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบเนี่ยนะครับก็ยังมีข้อบกพร่องนะครับพร้อมกล่าวขอโทษนะครับและรับปากว่าจะดำเนินการปรับปรุงนะครับการทำงานนะครับเพื่อให้ญาติผู้สูญหายนะครับได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็มากขึ้นเลยเดียวครับทั้งนี้หลังรับทราบแจ้งการหายของพ่อแม่และลูกสาวนะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักหลายครั้งนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนพบว่าภายหลังบ้านยังมีไฟเปิดอยู่มีผู้มาให้อาหารสุนัขและมีรถกระบะจอดอยู่ตามปกตินะครับขณะที่รถจักรยานยนต์หายไปนะครับพร้อมกับสมาชิกทั้ง3คนนะครับพันตำรวจเอกวราวุฒิกล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ครับยังพบเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับภายในบ้านนะครับทำให้ช่วงแรกนะครับต้องตั้งข้อสมมติฐานการสืบสวนหลายแนวทางด้วยกันนะครับรวมถึงความเป็นไปได้นะครับที่ผู้สูญหายอาจเดินทางออกนอกพื้นที่เนื่องจากปัญหาหนี้สินหรือมีบุคคลเข้ามาทวงหนี้นะครับโดยย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางการสืบสวนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อสรุปผู้เสียชีวิตหลบหนีหนี้สินนะครับต่อมาครับเมื่อชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับการหายตัวของ2พี่น้องนะครับชาวรัสเซียนะครับพบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงมายังคดีครอบครัวชาวไทยเนี่ยนะครับและยานพาหนะครับจึงทำให้สามารถยกระดับการสืบสวนและเชื่อมโยงผู้ต้องหานะครับได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับขณะที่พันตำรวจเอกภาสกรระบุว่าชุดสืบสวนครับมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ยังขาดหลักฐานนะครับสำคัญนะครับจนกระทั่งได้รับข้อมูลจากอดีตชาวรัสเซียนะครับซึ่งเปรียบเสมือนซอชิ้นสุดท้ายนะทำให้สามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับกระแสข่าวที่กล่าวว่าผู้ต้องหาเนี่ยครับเป็นสายหรือเป็นสายข่าวหรือมีความใกล้ชิดกับตำรวจนั้นครับทั้งผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่และผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจเอกภาสกรยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยนะครับพร้อมระบุว่าหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใดนะครับพันตำรวจเอกพัสกรนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการนำตัวผู้ต้องหากลับมาสอบสวนปากคำนะครับเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเป็นเฉพาะข้อจำกัดด้านระยะเวลาการควบคุมตัวนะครับตามกฎหมายนะครับทำให้ต้องเร่งจัดทำสำนวนเพื่อยื่นฝากขังจึงยังมีบางส่วนนะครับบางประเด็นนะครับที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ หมายความว่าพบผู้เสียชีวิตหรือคดีใหม่ตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ออกไปนะครับขณะเดียวกันครับตำรวจยอมรับว่าพื้นที่รับผิดชอบมีพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขารกร้างนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวครับประกอบกับถนนสาย331และพื้นที่โดยรอบครับยังมีกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมจึงเห็นว่าควรเร่งผลักดันการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับและระบบไฟแสงสว่างนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการก่อเหตุและการอำพรางศพอนาคตเนี่ยนะครับด้านญาติผู้เสียชีวิตระบุว่าหลังรับฟังคำชี้แจงจากตำรวจรู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะทราบว่ามีการสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องครับเพียงแต่ขาดการสื่อสารกับครอบครัวนะครับพร้อมยอมรับว่าขอโทษของตำรวจนะครับแต่ยังคงเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอย่างถึงที่สุดแล้วครับและใช้คดีนี้เป็นบทเรียนนะครับในการรับแจ้งบุคคลหายในอนาคตด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับตำรวจยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดนะครับไปปรับปรุงการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลคดีนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและคืนความเป็นธรรมนะครับให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายผู้เสียชีวิตทั้ง3รายคดีที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดชลบุรีของเรานะครับทางรายการนะครับขออนุญาตนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันในช่วงนี้นะอีกข่าวหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับนู่นไปเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนู่นนะครับเขาบอกชาวบ้านหนองน้ำใสสุดทนนะครับปิดถนนคือไร่รถบรรทุกขยะนะครับรีไซเคิลหลังเมินคำสั่งผู้ว่านะครับเทศบาลรอบวิ่งส่งกลิ่นเหม็นครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านนะชุมชนบ้านหนองน้ำใสหมู่ที่6ตำบลพานกระต่ายอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับยืดเยื้อร่วมเดือนนะครับกรณีรถบรรทุกขนขยะรีไซเคิลมุ่งหน้าสู่โรงงานรีไซเคิลทำน้ำโสโครกนะครับเรี่ยราดบนถนนพื้นที่และส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงนะครับชาวบ้านได้รวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับต่อชาทิพย์รุจนะเสรีว่าการจังหวัดกำแพงเพชรก่อนมีคำสั่งระงับการขนส่งชั่วคราวนะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับขณะที่เทศบาลตำบลพานได้ออกประกาศนะครับสั่งให้โรงงานหยุดเก็บและปฏิกูลทันทีนะครับตั้งแต่เวลา 16:00 นวันเดียวกันนะครับพร้อมนำป้ายประกาศคำสั่งนะครับไปติดไว้ที่บริเวณทางเข้าโรงงานอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับแต่แม้จะมีคำสั่งเด็ดขาดนะครับทางโรงงานรีไซเคิลนะครับปรับปล่อยให้รถบรรทุกขยะนะครับวิ่งเข้าออกตลอดช่วงเย็นของวันที่31กรกฎาคม2569อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับถึงวันที่1และ2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันปิดถนนอีกรอบนะครับด้านคนขับรถบรรทุกบอกว่าไม่ได้รับการประสานหรือคำสั่งจากโรงงานหรือนายจ้างว่าให้หยุดวิ่งแต่ประการใดนะครับทราบว่าให้หยุดวิ่งหลัง 16:00 นะครับเท่านั้นเองนะครับจึงได้นำรถมาวิ่งเข้าออกนะครับตามปกติเจอการปิดทับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับปลัดอำเภอพานกระต่ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและตัวแทนเทศบาลพรานกระต่ายนะครับได้ลงพื้นที่ระงับเหตุและรับฟังนะครับข้อร้องเรียนก่อนที่จะหารือนะครับเพื่อหาทางออก ครับอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวครับภายหลังการเจรจานะครับได้ข้อสรุปทางเทศบาลตำบลพรานเข้าแจ้งความที่สภ.พรานกระต่ายดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและสนธิกำลังร่วมกับตำรวจนะครับตั้งจุดตรวจบริเวณสี่แยกเขานิยมนะครับประกาศรถขนขยะนะครับและประสานผู้ประกอบการถอนรถทั้งหมดนะครับออกจากพื้นที่นะครับโดยด่วนเลยทีเดียวครับเพื่อเป็นความพอใจนะครับและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายนะออกจากชุมชนแล้วนะครับชาวบ้านจึงยุติการชุมนุมและเปิดเส้นทางตามปกติก็จะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับต้องดำเนินการนะครับมีการประท้วงมีการปิดถนนอะไรต่างๆนานาอันนี้เราก็หวนนึกถึงนะครับในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็มีพี่น้องชาวอำเภอบ่อทองนะครับที่มีการรวมตัวกันต่อต้านโรงงานที่เข้ามาตั้งพื้นที่ของอำเภอบ่อทองเนี่ยคือหลายโรงงานเลยทีเดียวครับบางโรงงานก็บอกว่ายังไม่มีใบอนุญาตบางโรงงานก็มีใบอนุญาตแต่ก็ผิดเงื่อนไขตามกฎหมายต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแล้วครับก็แล้วกันนะครับไม่ใช่มีเฉพาะจังหวัดชลบุรีของเราจังหวัดเดียวนะครับจังหวัดอื่นๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนั่นแหละแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหน่วยงานราชการหลายหน่วยเลยนะครับที่เกิดเรื่องท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรับทราบข่าวนะครับจากทางสื่อออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆวันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าต่อไปนี้ก็คงจะต้องใช้หลักธรรมนะครับเขาบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมว่าคันไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่โกงในช่วงต่อไปครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการก็จะมีคลิปข่าวนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันอังคารช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่เอาโกงในโอกาสนี้ครับ
1: กสทซึ่งเป็นผู้จัดสอบมีอำนาจดำเนินการตั้งแต่ต้นถ้าเห็นว่าการสอบมันไม่สุจริตเที่ยงธรรมยกเลิกได้เลย
2: ยกเลิก
1: แต่กสทบอกว่าไง
2: ไม่ทำ
1: กสทคือคณะกรรมการนะประชุมกันคณะกรรมการบอกว่าเรามีสิทธิ์เฉพาะช่วงที่จัดการการสอบแต่ตอนนี้การสอบเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่หน้าที่เรา
2: โอ้แล้วก่อนหน้านี้เคยมีตัวอย่างใช่เหรอกสทจัดสอบมีปัญหาแค่คนเดียวยกเลิกเลย
1: ก่อนที่จะเดือนกุมภานี่แหละนี่เป็นประธานกสทวันชัยจันทร์พรเป็นใคร
2: อดีตผู้ว่านครพนม
1: พรพนมอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
2: เขาบอกว่าประธานกสทเนี่ยสวนท่านนายกทุกดอกนายกบอกให้เลิกตอนนั้นจำได้ไหม
1: ครับ
2: ไม่เลิก
1: แล้วนายกเป็นอะไรด้วย
2: นายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วย
1: เป็นคนลงนามแต่งตั้ง
2: แต่งตั้งคนนี้เป็นประธาน
1: คุณอนุทินน่ะไม่ใช่นายกเป็นประธานคณะกรรมการกลางนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นโดยตำแหน่ง
2: นะแต่ที่เลื่อนเนี่ยแต่ที่เลื่อนเนี่ย23ที่เลื่อนมาเรื่องคณะกรรมการกลางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่ออนุทินเป็นประธานเนี่ยเขาบอกว่าเลื่อนเพื่อจะรักษาขุนเซฟนายกรัฐมนตรีเซฟเลย
1: ถูก
2: ถ้าประชุมไปเนี่ยนายกถูกฟ้องแน่นอน
1: พี่ช้าง
2: ถูกฟ้องแน่นอน
1: คุณรู้เปล่าคนเขารู้ทันอันนี้ปรบมือให้เลยนะอันนี้เก่ง
2: เสียเสีย
1: คนที่ดูแลข้อกฎหมายให้คุณอนุทินเนี่ยเก่ง
2: เหรอ
1: เลื่อนดีกว่า เพราะถ้าไม่เลื่อนท่านต้องเป็นคนจัดการ
3: พี่โอปรบมือให้เขาเนี่ยบอกเขาด้วยนะไปกระซิบนายกหน่อยเวลาจะพูดอะไรดูข้อกฎหมายก่อน
2: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากไปกระซิบนายกรัฐมนตรีหน่อย
3: ว่าก่อนจะพูดอะไรดูข้อกฎหมายเสียก่อนเพราะนายกพูดตั้งแต่วันแรกยกเลิกหมดจำได้ไหม
2: จริงๆนายกพูดถูกแล้วกสทเนี่ยยกเลิกได้ตอนนั้นนายกพูดว่าให้กสทยกเลิกเลยคือนายกฟังแล้วแต่นี
3: ่นี่สวนไงไม่เชื่อ
2: ไม่เชื่อไง
3: ยกเลิกกรรมการชุดนี้ได้ไหม
1: พี่ช้าง
2: นี่
1: เขาเป็นกรรมการนายกตั้งแล้วเขาดำเนินการสอบคุณจะลื้อเขาเนี่ยเขาต้องรับผิดก่อนเข้าใจไหมแล้วในกสทนั่นแหละ
3: ผิดตามพี่โอคือสมมติว่าเห็นว่าไม่ทำตามนโยบายหรืออะไรสิ่งที่ต้องยกเลิกแล้วผิดเขาก็ได้
2: ใช่ไหมแล้วชุดใหม่ก็
3: ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยต้องเอาผิดเขาก่อนไม่ใช่
2: ไม่แล้วกรรมการกสทประมาณ15คนที่ปปชขึ้นชื่อด้วย
1: ปกรรมการกสท15คนถูกเรียกไปที่ปปชในกรรมการกสทคุณคิดว่าคนเหล่านั้นคือคนที่สนับสนุนให้มีการประกาศรายชื่อไหมใช่เพราะฉะนั้นเขาตกปกป้องสิ่งที่เขาทำ
3: คุณเห็นไหมเขาเห็นว่าอธิบดีกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยคุมเรื่องนี้มีปัญหาย้ายออกมาก่
1: อ
3: นแล้วทำไมไม่ยกเลิกกรรมการชุดนี
2: ้
3: แล้วสอบล่ะจะมาบอกว่าเฮ้ยต้องรับผิดก่อน
2: ไม
3: ่ใช่ไม่ถูก
2: เดี๋ยวก่อนจริงๆตอนเอาจริงนะกรรมการกสทสามารถล้างบัญชีนี้ได้
3: ถูก
1: ล้างได้ครับ
2: ไม่ต้องถึงท่านกรรมการกลางที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานหรอก
1: นี่ชุดนี้แหละคนดูนะคนที่ทำอันนี้ก็เก่งมากรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบันที่ไปทำหน้าที่เป็นเลขาที่ออกประกาศว่าให้3กเนี่ยเลื่อนการประเด็นนี้ออกไปก่อนเนี่ยก็เก่ง
2: เก่งนะ
1: ไม่งั้นนะไฟจะไปอยู่ในมือของคนชื่ออนุทินชาญ
2: คำถามคือเมื่อปัญหาเหล่านี้1เดือนกว่าแล้วไม่คืบหน้าเลยเนี่ยว่าจัดการ 5,000 กว่ารายชื่อยังไงเนี่ยคำถามง่ายใครเป็นคนคุมเกมระหว่างคณะกรรมการกลางกับคณะกรรมการกสทใครเป็นคนคุมเกม
1: ใครคุมเกม
2: ใคร
1: ผมว่ากสทคุมเกม
2: กสทค
1: ุมและคนที่คุมเกมเหนือกว่ากสทคือที่ปรึกษาชั้นดีที่คุณต้องปกป้องกสทชุดนี้อยู
2: ่เพราะถ้าไม่ปกป้องกสทนะมันไปไกลเลย
3: มันจะกลายเป็นว่าถึงคุณนะ
1: ถึงผมนะ
2: ถึงคุณเลย
1: เข้าใจไหมนี่ล่าสุดนะ
2: ครับ
1: ล่าสุดอันนี้ดีชั้นมาที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคุณอาสพล
2: อันนี้อยู่ภูมิไทยนะ
1: อยู่ที่สสศรีสะเกษ
2: ภูมิไทย
1: ตั้งทีมเรียกคนไปสอบพี่ช้างพบข้อมูลดังนี
2: ้ตัวเลขผู้ถูกแก้คะแนนปปชตรวจพบว่ามี 5,900
3: ก็ตัวเลขใหม่ที
2: ่ลาย
3: แถลง
2: ไม่ตรงกับตัวเลขกสท
1: ไม่ตรงกับกสทแถลง
3: ประกาศ9,900
2: 5,924ก็กังวลเรื่องตัดตอนการมาธิการฝากปปชให้ช่วยดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหาทั้ง3รายคนก่อนที่จับ
1: ที่จับระวังนะทุกจะถูกตัดตอน
2: พิชิตวินแล้วก
1: ็น้อง
2: น้อง
1: คุณจ๋า
2: คุณจ๋าจะถูกตัดตอนเพราะมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงข้าราชการ
1: และ
2: นักการเมืองระดับสูง
1: ใช่เห็นไหมนี่เขาพบ
2: การ
1: เชื่อมโยงบอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่11รายแก้ไขคะแนน
2: 11
1: รายคุณเอาผิดหรือยังเป็นการทำในลักษณะมีขบวนการตามทีโออาร์ของมสวมีหน้าที่ทบทวนแล้วส่งต่อให้กสทเพราะฉะนั้นกสทต้องรับผิดชอบ
2: การขยายผลทางการมาธิการที่ถามปปชนะว่ามีการสอบสวนไปถึง
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: นักการเมือง
1: หรือไม่ปปชบอกว่ากำลังดำเนินการ
2: อาจจะ
1: การมาธิการว่าการมาที่การบอกอีกตกลงทั้งหมดในการโกงเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปถึงบิ๊กกสทไห
2: ม
1: สิ่งที่การมาธิการมีเขาบอกว่ามีครับเพราะมีหลักฐานทางแชทไลน
2: ์โอ้เหร
1: อว่าผู้บริหารของกสท
2: ครับ
1: สั่งการออกไปให้1ใน3ของผู้ต้องหาตรงนั้นน่ะ
2: 3คนต้องจับนะ
1: 3คนที่ถูกจับไปแล้ว
2: ชิดแล้วก็จ๋าดินะ
1: และเจ้าหน้าที่ของมสวให้นำคะแนนของผู้ที่สอบตกไปแก้ไขให้ผ่านครับ
2: ก็เนี่ยที่เรื่องทุจริตเพราะว่าแก้ตกให้ผ่าน
1: มีหลักฐานชัดเจนว่าไปช่วยแก้ให้ผ่านแล้วเราจะหาตัวการไม่ได้กันเหรอ
2: ไม่ได้ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ตัวการยังไม่ถึงนะแค
1: ่
2: ฝ่ายปฏิบัติการข้อกลางแค่นั้นเอง
1: อ้าวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไหมว่าอย่างนี
2: ้ถึงไหม
1: ว่าไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงและเรื่องนี้จะเงียบไปหลังตุลาคม
2: เขาบอกดิเงินถึงซ้อด้วยเหรอซ้อ
1: เขาว่าเขาพูดกันนี่เขาพูดตอนนี้นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้สิ่งที่สู้กันตอนนี้สู้กันนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศแล้ว

0: ือการโกงครั้งประวัติศาสตร์จะต้องรู้ว่าจะตุลาอย่างพี่ช้างว่าไหมจะตุลาทีนี้พอรู้ว่าเป็นแบบนี้นะตำรวจใน CIB เขาก็สแกนคนพี่ช้างบอกว่าต้องเอาผิดตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะจับ2คนที่คุณวินน่ะคุณวินน่ะ
1: สะทอด
0: สะทอดเพราะคุณวินบอกว่าคนเหล่านี้คือคนสั่งครับ
1: ที่อะไรรอรอ
0: และคุณวินก็เป็นคนให้ปากคำหลายอย่างเช่นรู้ว่าคุณรอคุณรอเข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวพันกับการแก้ไขและมีเจ้านายสั่งผมให้ไปพบคุณรอ
2: เจ้านายคือใคร
0: เ
1: จ้านายคือ
0: เจ้านายคนนั้นน่ะคือคนนั้นน่ะ
2: ครับ
0: ทีนี้เขาจะสอยหรือเปล่า
2: ไปเยอะตุลาจบ
1: ตุลาจบ
2: นะเพราะว่าความขัดแย้งของในมหาดไทยมันจบแล้ว
0: ผมว่านะเกมคนที่เป็นกรรมการกสทหลายคนครับจะถูกสังเวยครับ
1: สังเวยแล้ว
0: แต่ผมกล้าที่จะพนันเช่นเดียวกันว่าไม่ถึงตัวใหญ่ครับเพราะเขาเคลียร์ตัวใหญ่ตัดตอนกันหมด
1: ตอนโอ้แล้วถ้าแบบนี้ประเทศชาติก็ไม่ได้อะไรจากการโกงครั้งประสาทครั้งนี้เลยนะ
2: ไม่ได้
1: เราอย่าทำให้เรื่องสิ่งผิดปกติก็คือการโกงเป็นเรื่องปกติ
2: ต้องบอกว่าผมกล้าท้านายกเลยว่าไม่ถึงตัวการใหญ
0: ่อ่า
1: ถ้าไม่ถึงตัวการใหญ่นะคนที่จะโดนเนี่ยก็คือรัฐบาลและนายกอะ
2: ถูกต้อง
1: รัฐบาลนายกอะ
0: ผมว่าเรื่อง
1: มีเสียงในสภามากแค่ไหนแต่ถ้าดำรงตำแหน่งมีอำนาจโดยไม่ชอบธรรมแล้วจะ200เสียง300เสียงก็ไม่มีประโยชน์นะ
3: ให้ประโยชน์จากการหัวกันทั้งกระดานภายใต้ม60เนี่ยผมคิดว่าความสำเร็จของเขานะของสีน้ำเงินนะออกได้2ทางทางที่1ก็คือว่าทำให้การเดินหน้าสู่การจัดทำฉบับใหม่เนี่ย
4: มันไปไม่ได้
3: ก็อยู่ในรัฐบาล60ต่อไปนะครับแต่อีกทางนึงที่เขาสำเร็จเช่นกันก็คือเขาปล่อยให้กระบวนการมันเดินหน้าแต่ต้องเดินหน้าภายใต้เงื่อนไขที่เขาสามารถผูกขาดผู้ร่างและชี้ขัดเนื้อหาได
4: ้
3: ครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าสีน้ำเงินเขาออกได้2ทางดังนั้นเพียงเพราะว่ามันมีสัญญาณเสมือนกับว่าเขาจะปล่อยให้เดินหน้าเนี่ย มันไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าเขาจะไม่พยายามเข้ามาผูกขาดกระบวนการในการคัดเลือกผู้ร่างหรือกระบวนการในการชี้ขาดเนื้อหาและผมคิดว่ารูปธรรมของสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือตัวร่าง256ของพรรคภูมิใจไทยผมดังนั้นเนี่ยที่ออกแบบ
4: ครอบครองอำนาจอยู่ต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญใหม
3: ่ครับ
4: ถูกไหมคุณก็ประกาศหางกัน
3: และมันจะกลายเป็นว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าสีน้ำเงินได้ตามที่ต้องการสังคมจะถูกบีบให้เลือกระหว่างรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินฉบับ60
4: กับตีต่อ
3: ครับรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินฉบับ70
4: อ้าว
3: ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการนำ
4: มาสังคมไปสู่ก็คือใช้60ถ้าเห็นชอบก็คือรัฐธรรมนูญฉบับน้ำเงินปี70
3: ใช่ซึ่งผมคิดว่าสังคมมันต้องมีทางเลือกมากกว่านั้นก็เลยทำให้ผมพยายามอย่างเต็มที่ตอนนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้กระบวนการในการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันไม่เป็นเสียใดเลยมันให้ประชาชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่รูปธรรมอย่างหนึ่งก็คือการเลือกตั้งสสรโดยตรงและเมื่อจัดทำฉบับใหม่เสร็จแล้วซึ่งก็คงไม่ได้เป็นสีใดสีหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันนำไปสู่การที่ประชาชนออกเสียงประชามติโดยไม่ต้องผ่านเงื่อนไขพิเศษเรื่องสว
5: ผมจะพูดสักคำหนึ่งว่าผมเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งมีการเมืองมากเกินไป
4: คือ
5: ที่ปัญหาที่ไปไม่ได
4: ้
5: อันที่สองเนี่ยคือการมองสิ่งเหล่านี้เราดูแลประชาชนอยู่เราเป็นฝ่ายการเมืองมองในแง่ดีเกินไปก็ไม่ดีมองในแง่ร้ายเกินไปก็ไม่ดีมันจะตักไปหมดอ่ะมันไปไม่ได้เลยเพราะมองทำใจร่มอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราถือด้ามอยู่60เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลย
4: ไม่ตะกี้เขาก็บอกไงว่ามันไปได้2อย่างคือรักษา60ไว้หรือทำ70ให้มันเป็นการเอื้ออำนาจให้เราน
5: ั่นก็คิดในผมบอกว่ามองในแง่ร้ายเกินไป
4: มองแง่ร้ายเกินไปแล้วยังไง
5: ใช่ไหมเราต้องการให้มีรัฐมนตรีใหม่แล้วไปฟังประชาชนฟังคุยกับประชาชนนี่มันเป็นที่ไม่มาจากการยึดอำนาจ
3: ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับกลไกแบบนี้นะแต่ถ้าจะมาร้องผมเรื่องนี้นะโปรดไปร้องสวทุกคนที่โหวตเห็นชอบกับร่างของพรรคประชาชนเมื่อปลายปี68ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร่างของพรรคประชาชนก็เสนอให้มีคูหานะครับประชาชนเลือกไปส่วนหนึ่งแล้วก็รัฐสภาคัดเหลือส่วนหนึ่งก็มีคูหามีการเลือกตั้งเหมือนกัน
5: ยังไม่มี
3: ซึ่งมีคำวินิจฉัยแล้วครับคำวินิจฉัยออกกันยาปี68ครับวาระหนึ่งคือวันที่ถ้าจำไม่ผิด13-14ตุลาปี68ครับ
4: อ๋อเหรอ
3: ตอนนั้นเนี่ยร่างของจำได้ไหมครับตอนนั้นม
4: ีวาระแรกนะวาระแรกนะ
3: ตอนนั้นมีร่างของพรรคประชาชน
4: เพื่อไทยตก
3: เพื่อไทยตกพรรคประชาชน
4: พรรคประชาชนกับภูมิใจไทยผ่าน
3: ซึ่งร่างของพรรคประชาชนตอนนั้นเนี่ยคือประชาชนเลือกตั้งไป70และรัฐสภาคัดเหลือ35ในฝั่งของผู้ร่างและมีประชาชน

0: เลือกตั้งสภาที่ปรึกษาโดยตรงอีกถ้าจำไม่ผิด100คนซึ่งตอนนั้นเนี่ยสสสวจำนวนมากโหวตรับหลักการอย่างน้อยก็มากเพียงพอให้มันผ่านวาระหนึ่งได้ครับแล้วเนี่ยถ้าจะมาร้องจริยธรรมผม
1: ตอนนี้นะ
0: อย่าลืมไปร้อง
1: ไปร้องตอนนั้นโดนกันภูมิใจไทยก็ทั้งพรรคสวก็จำนวนมากพอมายกมือให้ตอนนั้นมีเอ็มโอเอไงร่างเขาก็มาคู่หาใช่ไหมอ้าว
2: ผมแค่ชี้ว่าผมเชื่อว่าถูกร้องส่วนการวิเคราะห์วินิจฉัยจะเป็นยังไงคือมันชัดเจนมีการพูดคุยกันชัดและมีการชี้มีการบอกกันไปแล้วเพราะมันมีหลายประเด็นเพราะคุณสรยุทธ์ไปที่เส้นชัยกันดีกว่าของภูมิใจไทยจะเดินแบบเนี้ย
1: เส้นชัยแบบนี้ไม่ไป
2: ของพรรคประชาชนจะไปยกแบบไหนก็ยกมาเลยแล้วก็ไปตามความเชื่อให้เลือกตั้งสสรโดยตรงก็ตามสะดวกเลย
0: ผมถึงบอกว่าถ้ากลับมาที่ภาพที่คุณนิกรพูดว่าที่ตั้งคำถามว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหาว่าถือดาบอยู่จะไปยอมให้มันมีการจัดทำดาบใหม่ทำไมเนี่ยผมถึงบอกว่าตอนนี้ภาพมันก็คือว่าใช่ครับถือดาบอยู
1: ่
0: เห็นไหมครับถึงขั้นพยายามจะใช้กลไกต่างๆของรัฐธรรมนูญเนี่ยมาข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในการลงมติด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือว่าเขาจะปล่อยให้มีการจัดทำออกแบบดาบใหม่ได้แต่ถ้าดาบใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์เท่ากับดาบเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้มันผ่านเขาก็จะยอมให้มันมีดาบใหม
1: ่
0: เพราะต่อเมื่อดาบใหม่เนี่ยมันคมกว่ามันสามารถไปทิ่มแทงคนอื่นได้มากกว่าดาบที่ถืออยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลจะหาว่าผมมองโลกในแง่ร้ายก็ได้ไม่เป็นไร
2: ใช่
0: แต่ผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็มี
1: เขารอดูว่าดาบใหม่
0: มีแต่จะถูกตำหนิว่าบางทีมองโลกในแง่ดีไปด้วยซ้ำ
2: ที่ผมไม่ได้บอกว่าคุณปริศมองโลกในแง่ร้ายหรอกผมจะบอกว่ามองในแง่ร้ายมากเกินไปเติมก็ไปข้างหลังด้วย
1: มองโลกในแง่ร้าย
2: มากเกินไป
1: ทางนี้บอกผมมองโลกในแง่ดีด้วย
0: ถูกมีถูกวิจารณ์ว่าที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยทำอะไรหลายอย่างจะมองโลกในแง่ดี
1: วันใหม่สุด
3: ยังเป็นเสียอย่างนี้แล้วจะไม่ให้สังคมและประชาชนมีความกังวลต่อระบอบสีน้ำเงินได้อย่างไร
1: ร้อนเลยจากคำว่ากราบที่ออกมาคำนึงเนี่ยเกิดขึ้นในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมแล้วก็มีการพูดว่าถ้ารัฐมนตรีมาตอบเอง
3: ดิฉันคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชค่ะ
1: มาสนทนากับท่าน
3: และก็คงอาจจะต้องมีคนมาช่วยแปลภาษาให้ผู้ฟังเข้าใจด้วย
1: และเธอใช้คำว่าเอาเป็นว่าดิฉันขอกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนเอ้ยไม่ใช่ภาษาไทยก็แล้วกันทราบว่าคำว่าทิงลิชน่าจะเป็นการผสมคำระหว่างอังกฤษกับเทคโนโลยีใช
3: ่
1: ไหมคิดว่าใช่นะจากนั้นก็ไล่เรียงว่าโครงการ Thailand Air Passport เฉาเพราะเหาะมาเร็วกว่าทุกกระทรวงสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในวงการเน็ตใช้ก็ประมาณ1,621ล้านแต่ช่วงเวลาเขียนที่วันและเสร็จที่การประมูลแค่34วันประชาชนจะสรรเสริญแต่ทำไมโครงการนี้ตรงกันข้ามมีคำถามตามมามากมายถามรัฐมนตรี9ข้อซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากกรณีที่ประธานคณะกรรมการติดตามงบกุรักชนกศรีนอกเคยตรวจสอบว่าเปิดประเด็นเอาไว้เช่นทำไมอยู่ดีๆคิดยังไงถึงออกแบบนโยบาย AI Pro และทำไมต้องแจก5ล้านบัญชีมีเกณฑ์ยังไงการจัด AI Pro 1ปีคนไทยได้อะไรจากการใช้เงิน 1,600 กว่าล้านศูนย์เปล่ามั้ย1ปีแล้วทำไมไม่ซื้อตรงต้นทางซื้อคนกลางมีคนสงสัยมีเงินทอนมั้ยการทำทีวาเร่งรีบผิดสังเกตผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนในการจัดทำทีวาด้วยหรือไม่แน่ใจไหมว่า AI Pro ที่แจกจะเป็นตัวจริง
3: จริ งหรือแค่พื้นฐาน
1: ซึ่งคนเข้าไปใช้ฟรีก็ได้อยู่แล้วทำไมทีวาถึงระบุให้โฆษณาผ่านหน้าจอร้านสะดวกซื้อ
3: 1,500 จอเนี่ยค่ะมันมีเจ้าเดียวใช่หรือไม่
1: ทำไมไม่โฆษณาออนไลน
3: ์ทำไมถึงโฆษณาในร้านสะดวกซื้อ
1: ทำไมบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นบริษัทที่ทำราคากลางของกระทรวงอวกระทรวงสาธารณสุขและยังเป็นบริษัทที่ได้ต่อสัญญาโมโต GP
3: ซึ่งอันนี้ช่างบังเอิญอย่างร้ายกาจ
1: ทำไมรีบร้อนผลักดันโครงการนี
3: ้มีคนพูดว่าเป็นการเร่งรีบถอนทุนจากการเลือกตั้งหรือไม
1: ่และกระทรวงจะทบทวนหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาซึ่งคุณนันทนาถามคำถามแรกรัฐมนตรีช่วยดีเอแนนบุญธิดาสมชัยก็ตอบตั้งแต่ประเด็นประโยคแรกของคุณธนาเธอก็ตอบก่อนเลยค ใครชอบดูการเมืองเราเรียกวุฒิสภาว่าสภาสูง
3: ก็เลยค่อนข้างตกใจเล็กน้อยที่เมื่อสักครู่มีคำเสียดสีมากพอสมควร
1: แปลกใจ
3: ที่ประธานไม่ทักท้วงอะไร
1: ก่อนที่จะไล่ตอบคำถามอาจจะไปฟังช่วงนี้ก่อนคุณนันทนาและต่อด้วยรัฐมนตรีช่วยแนน
4: ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีที่กรุณามาตอบกระทู้โครงการ THAI Passport แทนท่านรัฐมนตรีซึ่งหากถ้าท่านรัฐมนตรีมาตอบเองดิฉันคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชมาสนทนากับท่านแล้วก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยแปลภาษาให้ผู้ฟังเข้าใจอีกด้วยเอาเป็นว่าเรียนขอกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนเอ้ยไม่ใช่ภาษาไทยก็แล้วกันนะคะโครงการ THAI Passport นี้เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างล้นหลามจะเรียกว่าอื้อฉาวเลยก็ว่าได้เพราะเป็นโครงการแบบเหาะมาเลยเร็วกว่าทุกกระทรวงปกติการที่รัฐบาลจะเสนอโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์ผู้คนก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญยิ่งถ้าได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วเช่นนี้ประชาชนก็น่าจะชัยโยโห่ร้องแต่ทำไมโครงการนี้ตรงกันข้ามมีแต่คำถามมากมายทำไมจึงรีบร้อนผลักดันโครงการนี้มีคนพูดว่าเป็นการเร่งรีบถอนทุนจากการเลือกตั้งไม่จริงใช่ไหมคะดิฉันไม่เชื่อค่ะใครชอบการเมืองติดตามการเมืองจะทราบดีค่ะว่าเราเรียกวุฒิสภาว่าสภาสูงเห็นก็คงค่อนข้างตกใจเล็กน้อยที่เมื่อสักครู่มีคำเสียดสีมาพอสมควรซึ่งก็ค่อนข้างแปลกใจพอสมควรนะคะที่ท่านประธานก็ไม่ทักท้วงอะไรด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะฉันจะขออนุญาตตอบคำถามซึ่งจริงๆคำถามทั้งหมด9คำถามท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้ตอบไปแล้วและที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านปลัดกระทรวงก็ได้ตอบคำถามครบหมดทุกคำถามฉันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่านี่คือเป็นตัวเรื่องเร่งด่วนที่ไม่มีใครรับรู้ข้อมูลนี้เลยหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่ท่านบอกว่ามันเร่งด่วนอย่างไรแต่ฉันก็ไม่เข้าใจนะคะมาถึงวันนี้ทำไมยังติดหล่มกับคำว่า34วันระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปเหมือนโครงการอื่นๆค่ะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากการพิจารณาเรื่องโครงการอื่นๆเลย
1: ได้ตรวจสอบนักข่าวการเมืองโทรศัพท์ไปเช็คคุณธนาอะไรคือทิงริชคุณธนาบอกมันมาจากภาษาไทยคือไทยบวกอังกฤษ
3: ก็คือพูดไทยคำอังกฤษคำเลยเป็นทิงริช
1: ตกลงไม่ใช่ไทยอีกอังกฤษกับเทคโนโลยีใช่ไหมไม่เกี่ยวนะ ไทยคำอังกฤษคำอย่างนั้นเหรอก็มีการโต้ตอบก่อนจะไปถึงบทสรุปประเด็นนี้ไล่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยแนนอธิบายก็คือว่ามีการชี้แจงไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสัตว์ซื้อจัดจ้างไม่ได้ผิดปกติอย่าให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเข้าถึงการใช้ AI แบบโปรเพื่อพัฒนาตัวเองและตอนหนึ่งก็บอกเลยถ้ายังมีข้อสงสัยว่ามีเงินทอนส่งเรื่องไปปปช.เลยส่งเรื่องไปปปช.
3: ไม่ต้อง
1: มาเสียสีชื่อนามสังคมยืนยันว่าการทำ VOR เนี่ย
3: เป็นไปตามระเบียบราชการค่ะ
1: การมาชี้ว่าบริษัทเดียวกันกับที่ได้งานโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องลือก็ประมาณใหม่ทุกงานภาครัฐเลยหลายงานก็วนไปไม่กี่เจ้าในแต่ละกระทรวงเพราะเขามีความสามารถในการทำงานไม่ได้ล็อกให้ใครใครมีความสามารถก็มีสิทธิ์ที่จะโบนงานส่วนจะทำโครงการต่อหรือไม่ลำตีว่าการใช้ชุดรับชี้ชอบก็บอกแล้วว่าจะเปิดเวทีรับฟังความเห็น11มิถุนายนพฤหัสนี้เปิดเวทีรับฟังความเห็นอาจจะนี้ตัดกลับมาพอท่านรัฐมนตรีแนนชี้แจงเสร็จท่านประธานเกรียงไกรศรีรัก
3: ค่ะ
1: ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมถึงขั้นกล่าวคำขอโทษรัฐมนตรีช่วยแนนที่ไม่ได้ตักเตือนสมาชิกที่อภิปรายลักษณะเสียดสี
3: โดยใช้คำว่ากราบขอโทษ
5: ครับขอบคุณครับครับก่อนอื่นผมต้องกราบขอโทษท่านรัฐมนตรีนะครับที่ผมไม่ได้ตักเตือนเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายนะครับในลักษณะดังกล่าวซึ่งผมคิดว่าเป็นสภาสูงซึ่งท่านวุฒิสภาชิกทั้งหลายเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะย่อมทราบดีนะครับว่าความหมายเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยครับ
1: มีคำว่ากราบออกมาท่อนแรกไงวิโรจน์นะครับอดีศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เรื่องนี้เลย มีที่ไหนประธานวุฒิสภากราบขอโทษรัฐมนตรี
3: คือถ้าการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาท่านใดผิดข้อบังคับท่านประธานวุฒิสภาก็สามารถใช้อำนาจตามข้อบังคับสั่งให้ถอนคำพูดและตักเตือนเพื่อควบคุมการประชุมได
1: ้
3: ต้องไม่ใช่การกราบขอโทษรัฐมนตรีในลักษณะที่อำนาจนิติบัญญัติยอมไปเป็นสมุนลูกน้องของอำนาจบริหารแบบนี
6: ้ท่านผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้รายการบ้านเราแม่โกงก็ได้หมดเวลาลงแล้วกับผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับในวันอังคารนี้ขอให้ท่านฟังจงประสบแต่โชคดี
7: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮาลาลว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกัญญาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟัง
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาส

0: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับก็รับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ได้เลยแล้วก็รับฟังได้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่ก็สวัสดีแฟนรายการที่อยู่หลายพื้นที่ไกลสุดที่เคยโทรศัพท์ก็มาคือสมุทรสาครนะครับอ่ะไปกันที่ข่าวแรกครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปเจือนประเทศอินโดนีเซียนะครับทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเลยนะจากประธานาธิบดีบราโบโวซูบิยันโตนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็มีจัดพิธีต้อนรับมีการตรวจขบวนทหารกองทัพเกียรติยศนี่แหละนะครับอย่างสมเกียรติเลยที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตาก็เป็นการเดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีนะนี่ก็เหลือเชื่อนะครับเพราะว่าก็นึกว่าเวลามีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยก็ต้องเดินทางไปเยือนประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศได้ครบเลยนะครับแต่ปรากฏว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนเราก็ผู้นำไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไปเยือนมา15ปีแล้วอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมากที่สุดในโลกนะแล้วก็เป็นประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกด้วยนะครับผมเนี่ยเคยไปทำข่าวเรื่องการเปิดการท่องเที่ยวนะครับกระบี่ปีนังแล้วก็เมดานมันจะเชื่อมสามเหลี่ยมที่กระบี่ปีนังในของมาเลเซียแล้วก็เมดานเนี่ยของอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเกาะที่เมดานอยู่มันไม่ใช่เกาะที่เมืองหลวงจาการ์ตาเขาอยู่นะผมไม่แน่ใจมันเกาะชวาหรือเกาะอะไรนี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เจริญนักนะครับมีโอกาสไปหลายจังหวัดของเขาในหลายเมืองนะก็ของเขานี่เวลาไปเนี่ยเขาจะมีการแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็คือเขาจะจานกระเบื้องท่านผู้ชมมาลำนะแล้วก็เขาก็จะจานเนี่ยเคาะกันให้มันแตกแล้วก็กองไว้กับพื้นแล้วก็จะมีคนเนี่ยไปเต้นบนกองเศษกับจานเศษกระเบื้องที่แตกไปลำของเราก็เหมือนกับเวลาที่ประเพณีถือถิ่นกินเจไปเดินบนกองไฟอะไรเงี้ยแต่ของเขานี่จะเป็นกองเศษกระเบื้องเศษจานเนี่ยแหละที่แตกคือผมไป3จังหวัดเขามีการแสดงเนี้ยทุกจังหวัดเลยในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะประเทศเขาก็น่าอยู่ทีเดียวนะอาหารก็เนี่ยเป็นแบบมุสลิมนะครับหลังจากนั้นนะครับข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นสักขีพยานนะฮะในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกนะครับของไทยเนี่ยแด่ประธานาธิบดีบราโบโวซูบิยันโตของอินโดนีเซียเพื่อเป็นการเชิดชูบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับเราก็ไปมอบเหรียญเชิดชูเกียรติด้วยจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับก็เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์นะทางการทูตแล้วก็ทางการทหารนะระหว่างไทยกับอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศนะครับในอาเซียนจริงๆเขาก็เป็นพี่ใหญ่แหละประชากรเขาเนี่ย200กว่าล้านคนนะ200กว่าล้านคนนะเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ใหญ่มีเกาะเยอะความหลากหลายเขาก็เยอะด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินทางทำหน้าที่นะฮะของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จะต้องไปพบนะผู้นำในอาเซียนนี่แหละนะครับเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมครับเนี่ย NBT Connect เขาก็นำเสนอข่าวนะครับหลายคนก็ทราบอยู่แล้วล่ะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยครั้งก็เป็นนักบินนะมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับการนำอวัยวะของคนไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยต่างๆนี่แหละครับล่าสุดนะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะครับ
ก็เผยนะผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศว่ากองทัพอากาศเตรียมที่จะเชิญนายกอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นี่ที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชนะในวันที่14สิงหาคมนี้จะมีการบินลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการนะ เขาก็จะกำหนดพูดง่ายว่าทางท่านพลอากาศเอกประภาสบอกว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศเนี่ยเขามีวงรอบในการฝึกตามปกติอยู่แล้วรอบนี้ก็ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็แจ้งให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบว่าจะได้มาปฏิบัติหน้าที่นะครับและจะได้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนักบินจะได้เห็นมุมมองต่างๆจากด้านบนด้วยนะครับที่สำคัญก็คืออย่างที่ทราบนายกอนุทินเขาเป็นนักบินอยู่แล้วก็มีเครื่องบินส่วนตัวอะไรต่างๆแต่รอบนี้นะจะได้บินกับเครื่องบิน F-16 เครื่องบินที่เรียกว่าเป็นเครื่องบินรบชุดหลักนะของไทยอ่ะนะก็มี2อย่างเนี่ย F-16 กับ Gripen นะครับแต่ว่าเรียกว่าชุดเครื่องบินรบของเราที่เยอะที่สุดก็เป็น F-16 นะเพราะเราจัดหากันมานานของอเมริกานะรอบนี้นายกจะได้บิน F-16 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ14สิงหาคมนี่นะครับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะนายกอนุทินเขาเป็นนักบินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีภารกิจหัวใจติดปีกแล้วถ้าผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็คือเอาอวัยวะของผู้ป่วยที่จะส่งต่อไปกับผู้ป่วยที่เขารออยู่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนายกเขาทำมาหลายปีแล้วนะก็จะเห็นถึงความสามารถในการบินของนายกรัฐมนตรีนะครับไปต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อวานนี้ก็ย้ำไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ชุดแรกที่เราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ9,500,000 รายใน9,500,000 รายนั้นเป็นรายเดิมที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยก็คือชุดปัจจุบันที่เขามีบัตรประมาณ13,000,000 คนเนี่ยพอลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยนะก็ได้สิทธิ์ประมาณ6,000,000 กว่าคนนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาท่านก็ใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเลยในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแต่จะมีกลุ่มคนที่ได้ใหม่แบบสดๆซิงๆเลยก็คือไม่เคยมีบัตรมาก่อนนะครับประมาณ3,000,000 คนเศษๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับ3,000,000 คนเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยไทม์ไลน์ย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่เขาเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยจะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเก็บตกเนี่ยประมาณ 1.4 ล้านคนถ้าจำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ารอบใหม่เนี่ยจะได้ใหม่ประมาณสัก 1.4 ล้านคนแต่ปรากฏว่ามีรอบกลุ่มชายขอบที่ไม่มีชื่อมาก่อนเนี่ยมาได้ลงทะเบียนด้วยประมาณ5ล้านคนพอรวมกัน2กลุ่มเนี่ยปรากฏว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่ได้สิทธิ์ประมาณ3ล้านกว่าคนใน3ล้านกว่าคนนี่แหละก็จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับก็สิ่งสำคัญนะท่านผู้ชมครับก็คือกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาว่าเฮ้ยมีคนอยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนที่อาจจะยังใหม่อยู่นะเฟรชชี่คนรุ่นใหม่ของคนที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็เลยมาบอกย้ำกันอีกครั้งว่า1ตุลาคมนะคน3ล้านคนเศษๆเนี่ยนะครับก็จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ก็คือ1วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทพอถึงเดือนตุลาคมเนี่ยไอ้วงเงินที่เขาเพิ่มให้อีก700เป็นพันมันก็จะหมดแล้วถ้ารัฐบาลไม่ต่อนะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบสิทธิแบบพื้นฐานก่อนก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทก็ไปซื้อได้ที่ร้านทั่วไปนะฮะซึ่งนี่เขาใช้สิทธิ์กันมาอยู่แล้วสินค้าก็คือครบถ้วนอ่ะสินค้าทั่วไปเลยนะครับอันนี้คุณแม่ผมก็ใช้อยู่ทุกเดือนเหมือนกันแล้วก็วงเงินส่วนลดก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับแล้วก็วงเงินเดินทางรถขนส่งสาธารณะนะ750บาทต่อเดือนอันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับโดยเฉพาะรถเมย์รถบัสใช่ไหมเรืออีกโอ้รถไฟอีกได้หมดอ่ะนะครับขอให้เป็นขนส่งสาธารณะ750บาทนะครับและก็ยังมีนะครับมาตรการส่วนลด
ค่าน้ำค่าไฟอีกโอ้นี่ชัดเจนนะแต่ว่าก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะนะครับและถ้าเป็นผู้พิการก็ยังมีเบี้ยความพิการอีก200บาทวงเงินทั้งหมดอ่ะมันจะเริ่มให้วันที่1ตุลาเลยเบี้ยความพิการเนี่ยทุกวันที่20นะถ้าจำไม่ผิดก็คือ20ตุลานะครับถ้าใครเป็นผู้พิการมีบัตรผู้พิการอยู่แล้วรับอยู่800อยู่แล้วก็จะได้ตรงนี้อีก200นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็จะใช้สิทธิ์ผ่านเป๋าตังก็ได้หรือบัตรประชาชนก็ได้เนี่ยนะครับต่างๆก็สะดวกนะท่านผู้ชมครับนี่และอินโฟต่อไปเลยครับก็คือการไฟฟ้าแล้วก็ประปานี่เขาก็มาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่9,500,000รายเนี่ยนะก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟใหม่ทุกรายคือคนที่ได้รับอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอถึงเดือนตุลาเนี่ยสิทธิ์เดิมมันก็จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้รอบใหม่ก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะถึงแม้จะมีบัตรอยู่แล้วส่วนคนที่ได้ใหม่รอบนี้3ล้านคนอันนี้ก็ชัดเจนแล้วคุณก็ต้องลงทะเบียนนะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็ไปที่การไฟฟ้าการประปานครหลวงอยู่ต่างจังหวัดก็การไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไปในเว็บไซต์ของเขามันก็มีรายละเอียดบอกอยู่นะครับซึ่งเขาย้ำผู้มีสิทธิ์ทุกรายทั้งรายใหม่และรายเดิมจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานให้บริการใหม่ทุกคนซึ่งเขาก็เปิดให้มาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมแล้วนะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ารอบใหม่เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยสำหรับคนที่มีบัตรอยู่แล้วนี่จะเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่1สิงหาเดิมเนี่ยนะเขาก็เลยให้ไปลงทะเบียนตั้งแต่20กรกฎาแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนนะครับว่าทั้งรายใหม่และรายเดิมสำหรับคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐรอบใหม่เนี่ยให้ใช้สิทธิ์เริ่มต้นเป้งพร้อมกันเลยก็คือ1ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ไปลงทะเบียน1บ้านต่อ1สิทธิ์ก็คือบ้าน1หลังเนี่ยไม่ได้นับเป็นตัวนะสมมติว่าบ้านเนี้ยมีคนได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3คนเนี่ยก็ใช้ได้คนเดียวก็คือบ้าน1หลังใช้สิทธิ์ต่อค่าไฟได้1สิทธิ์ค่าน้ำได้1สิทธิ์พูดง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านไปลงทะเบียนเสร็จภายในเดือนไหนก็จะได้บินรอบถัดไปเพราะงั้นลงเร็วภายในก่อนตุลาท่านก็จะได้สิทธิ์ตั้งแต่บินพฤศจิกาอันนี้ก็ง่ายๆนะครับแต่เขาก็มีเงื่อนไขอยู่ก็คือว่าน้ำประปาจะได้ส่วนลดไม่เกิน100บาทแต่ไม่เกินแต่ว่าก็ต้องไม่ใช้ค่าใช้น้ำไม่เกิน315บาทประมาณนี้นะครับส่วนที่เกินชำระเองนี่ค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะครับ315กับ100บาทนะครับนี่ก็เป็นมาตรการส่วนลดค่าน้ำค่าไฟของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะสำหรับคนที่จะได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเลยในเดือนตุลาคมสำหรับบัตรสวัสดิการของรัฐก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทวงเงินส่วนลดก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็อาจจะฉุมฉิมแต่ว่าก็ถือเป็นส่วนลดเนาะนะครับวงเงินค่าเดินทาง750บาทต่อคนอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีประโยชน์อย่างคุณแม่ผมเกิน60เนี่ยเวลาเดินทางก็ใช้บัตรประชาชนอายุเกิน60ก็ฟรีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อายุไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับค่าน้ำค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะก็คือจะได้ประโยชน์กับบ้าน1หลังต่อ1สิทธิ์นะครับแล้วก็เบี้ยความพิการอีก200บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้พิการนะทุกวันที่20นะครับอันนี้ก็คือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็มีคนลงทะเบียน18ล้าน8แสนคนผ่านรอบแรกเนี่ยนะคุณสมบัติเนี่ย9ล้าน5ที่ไม่ผ่านเนี่ย9ล้าน3ครึ่งๆเลยนะครับใน9ล้าน3เนี่ยตอนเนี้ยที่ไปยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณ4ล้านกว่าคนนะครับเหลือประมาณ5ล้านคนนะครับก็ต้องยื่นภายใน31สิงหาคมนี้นะครับอย่างที่ย้ำนะครับไอ้นี้ผมอ้างอิงมาจากของกระทรวงการคลังนะถ้าท่านเช็คคุณสมบัติแล้วเขาบอกว่าไม่ผ่านเพราะติดที่เรื่องการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ท่านยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะเชื่อผมนะไปยื่นอุทธรณ์เพราะว่า
ตอนนี้เขาบอกเลยว่าพอท่านยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยขนส่งเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เองเลยนะครับแค่ท่านยื่นอุทธรณ์นะท่านไม่ต้องไปขนส่งก็ได้จริงนะณปัจจุบันที่เขาแถลงมานะขนส่งก็จะทำหน้าที่ในการเช็คให้เลยว่ารถที่ท่านครอบครองอายุถ้ารถยนต์เกิน20ปีหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์เกิน15ปีหรือเปล่ารถยังผ่อนอยู่หรือเปล่าต่างๆแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยส่งต่อให้กับกระทรวงการคลังเองอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะสำหรับกรณีเนี้ยกรณีเกี่ยวกับการครอบครองรถที่ทำให้ไม่คุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครติดข้อนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ติดข้อนี้ใช่ไหมฮะก็ยื่นอุทธรณ์ไปก่อนเดี๋ยวนี้จุดอุทธรณ์เนี่ยเขาก็มีเยอะอย่างน้อยๆจากข้อมูลที่อุทธรณ์กัน4ล้านกว่าคนเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไปที่ธนาคารเพราะคิดว่าสะดวกเพราะตอนลงทะเบียนก็ลงงั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็จะผ่านแอปก็ได้หรือจะไปที่อำเภอก็ได้นะเพราะกรมการขนส่งกรมการปกครองท้องถิ่นนะเขาก็สั่งให้อำเภอทุกอำเภอเนี่ยจัดเป็นศูนย์บริการแบบ one stop service วันนั้นผมฟังเขาแถลงข่าวก็คือเขาจะนำเจ้าหน้าที่ของขนส่งสรรพากรและหน่วยงานหลายหน่วยเนี่ย3หน่วยมาอยู่เพราะฉะนั้นท่านไปยื่นอุทธรณ์ที่อำเภอเนี่ยก็สามารถหมายความว่าก็ติดต่อหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อวงเงินรายได้การครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้เลยจบที่เดียวมันก็สะดวกนะเพราะฉะนั้นก็ไปที่อำเภอก็ได้นะอีกประมาณ5ล้านคนเนี่ยโอ้ไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมก็ทำคลิปเรื่องนี้แหละว่าทำไมคน5ล้านคนยังไม่ไปยื่นอุทธรณ์ก็ไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคนก็บอกว่าก็รู้ตัวว่าถ้าไปยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าติดเรื่องหนี้สินเกินแสนบ้างรายได้อะไรต่างๆก็มีเหมือนกันอันนี้ก็บางคนเขาก็ยอมรับโดยดุษฎีนะครับแต่บางส่วนก็บอกว่ามันยุ่งยากทำไมต้องทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอะไรประมาณนี้เพื่อเงินเดือนละ300อะไรประมาณนี้ก็มีคนบ่นเยอะเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆช่องทางการอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยให้ทบทวนสิทธิ์เนี่ยเขาก็ทำให้หลากหลายเลยนะท่านผู้ชมผ่านแอปก็ได้นะผ่านเว็บก็ได้นะครับไปธนาคารใกล้บ้านก็ได้5ธนาคารนะกรุงไทยออมสินธอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะท่านผู้ชมกรุงไทยนะเขาก็พยายามหลักที่อำเภอได้อีกนะครับถ้าท่านยังสองจิตสองใจเนี่ยก็ผมเชิญชวนให้ไปยื่นอุทธรณ์ไปก่อนนะครับอย่างน้อยๆ เขาก็จะได้เช็คให้นะครับจะได้เพราะตอนเนี้ยภาครัฐเขายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ได้ไปเพิ่มภาระให้กับประชาชนที่ต้องไปติดต่อหน่วยงานเองอ่ะใช่ไหมฮะเราแค่ไปอุทธรณ์ไปยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์หน้าที่ในการที่เช็คข้อมูลเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเองนะก็ลดขั้นตอนลงไปนะภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับจะได้รู้ว่าสรุปสุดท้ายแล้วคนที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ที่เบื้องต้นประกาศรอบแรกเนี่ยวันที่17กรกฎาคมเนี่ย 9 ล้าน 5 แสนคนเนี่ยพออุทธรณ์แล้วเนี่ยจะได้เพิ่มไปกี่รายนะครับก็จะได้ทราบกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับที่จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนะครับไปต่อกันที่เรื่องประเด็นที่บางละมุงแล้วกันนะต้องใช้คำว่าบางลงห้วยใหญ่นะครับแต่จริงคือไปแถวนั้นก็ตีเหมาว่าเป็นพัทยาหมดแล้วนะครับที่ชลบุรีแล้วกันนะครับกรณีเหตุอาชญากรรมนะครับ5ศพแล้วก็ฝังดินซึ่งต้องบอกว่าน่าตกอกตกใจมากเนี่ยน่าตกอกตกใจมากจริงๆนะครับตอนแรกนี่ก็นึกว่าเฉพาะพี่น้องชาวรัสเซียแต่ปรากฏว่ามีครอบครัวพ่อแม่ลูกจากนายป๋องนายธงนายอะไรเนี่ยนะครับนายป๋องนายธงนายบอนนะครับโอ้โหคือฟังแล้วก็น่าตกใจนะครับน่าตกใจแล้วก็พอดูข่าวในช่วงสัปดาห์เนี่ยเขาก็ไปสืบไปสอบเรื่องราวของนายป๋องมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้โอ้น่าตกใจว่าคนอันตรายแบบเนี้ยก็
ก็อยู่รอดมาได้แล้วก็ก่อคดีมันไม่น่าจะน้อยนะถ้าอย่างนี้นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือนี่แหละนะครับมีการกล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาคือในป๋องนี่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เลยตรงๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะก็สั่งการให้มีการเร่งตรวจสอบนะการกล่าวอ้างของในป๋องนี่แหละนะครับว่าเอ๊ะเคยรับยูกยาอะไรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจที่ว่าจริงไม่จริงเป็นตำรวจปลอมหรือตำรวจจริงเกษียณหรือยังเนี่ยก็ตรวจสอบเลยให้เช็คเลยซึ่งเรื่องมันอาจจะเกิดมาหลายปีแต่ว่าก็ต้องเช็คให้ได้นะกำชับว่าต้องเร่งรัดตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบตรงไปตรงมาและกำชับเลยนะครับว่าหากข้าราชการตำรวจนายใดเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาไม่มีการละเว้นนะเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมด้วยนี่ก็เป็นเรื่องแบบคือนึกว่าพอจับได้แล้วแถลงข่าวแล้วจะจบผมไม่จบนะก็มีแบบซีรีส์ตามมาอีกพอสมควรนะครับก็คือคดีเนี้ยมันน่าตกใจมากนะแล้วก็เมื่อเช้าดูข่าวเนี่ยนะครับก็ทราบว่าในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมครับนักเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยรัสเซียเนี่ยเป็นอันดับ5นะประมาณล้านกว่าคนอันดับ1ก็มาเลเซียอันดับ1ก็จีนมาเลเซียอินเดียประเทศอะไรอ่ะเนี่ยเกาหลีใต้เกาหลีใต้ที่4แล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับครึ่งปีเข้ามาเป็นล้านคนนะแล้วก็ที่สำคัญกลุ่มรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบระยะใกล้อ่ะเขามาอยู่แบบลองสเตย์แล้วมาอยู่ยาวเลยมาอยู่แบบมาเรียนมาอะไรเงี้ยเป็นรายได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวนะก็คือพัทยาภูเก็ตสมุยมาอยู่เมืองท่องเที่ยวทางชายทะเลเนี่ยเป็นหลักนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์เหมือนกันแหละนะไม่มากก็น้อยแต่ก็ต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่เขาก็สามารถสะสางจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เร็วเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีซีรีส์ตามมาเนี่ยเกี่ยวกับตัวในป๋องนะโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆถ้าเป็นจริงตามที่มีการเสนอข่าวรอบด้านว่าวีรกรรมของเขาก่อนหน้านี้ที่ทำมาแต่ละครั้งกับแฟนเก่ากับอะไรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะครับก็ต้องแล้วมันก็มีผลต่อเนื่องไงถ้าใครดูในโซเชียลตอนนี้ก็จะเห็นมีข่าวบางสื่อใหญ่ก็เริ่มไปเล่นแล้วนะก็จะมีแบบภาพนั่งชาวต่างชาติแล้วกันใช้คำว่าชาวต่างชาตินะที่พัทยาหายตัวไปหายตัวก็เริ่มมีแบบนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยคนนี้ก็หายตัวก็ตามหาอยู่นะอะไรประมาณนี้แหละแบบมันก็เลยกลายเป็นประเด็นอีกเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับอ่ะนอกเหนือจากทางตำรวจนะตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยทั้ง4คนแหละนะฮะก็อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษพัทยานะครับเมื่อวานนี้คุณพัชพงษ์ใจคล่องแคล่วนะผู้บัญชาการเรือนจำพัทยาก็บอกว่าผู้ต้องหาคดีเนี้ยนะครับก็มีนายป๋องผมเรียกชื่อเล่นเลยนะฮะนายป๋องนายธงและนายบอลเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงแยกกักโรคเป็นเวลา5วันแล้วก็มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันทั้งการทำร้ายตัวเองแล้วก็การที่จะถูกผู้ต้องหารายอื่นมาทำร้ายส่วนอีก1คนนะกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนตำรวจนะก็คือวัยรุ่นที่กลัวถูกโทษประหารนั่นแหละนะครับโดย3คนนะก็คือนายป๋องนายธงและนายบอลเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้สภาพร่างกายปกติกินได้นอนหลับไม่มีอาการเครียดนะท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาบอกไม่มีอาการเครียดเลยนะครับมีท่าทีนิ่งเฉยนี่แต่เจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดผ่านวงจรปิดแล้วก็ผู้ช่วยพนักงานนะครับผู้ช่วยพนักงานก็คือผู้ต้องขังนั่นแหละนะที่เขาประพฤติตัวดีโทษใกล้จะหมดแล้วก็กลายมาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ครับตามประกบอยู่ในห้องขังนั่นแหละนะครับเพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองแล้วก็ผู้ต้องขังคนอื่นจะมาทำร้ายถูกเก็บยอดประมาณนี้นะครับซึ่งตัวในป๋องเนี่ยตามประวัติเนี่ยนะทางท่านผู้บัญชาการบอกก็เคยถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษพัทยามา3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ปี64
ก็คือร่วมกับผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ยก่อเหตุตืบกันนะว่างั้นเถอะนะจนต้องนำตัวย้ายไปอยู่เรือนจำระยองพูดง่ายคือในป๋องนี่เขาทำชองกับเรือนจำพัทยาโดนมา3รอบรอบที่3เนี่ยที่โดน7ปีอ่ะนะก่อเหตุกันในเรือนจำจนโอ้พอผู้คุมบอกไม่ไหวเว้ยนะครับนี่เป็นขาใหญ่พ่อบ้านนะก็เลยส่งต่อไปเรือนจำระยองแล้วก็ไปพ้นโทษที่ระยองเพื่อเงินเถอะนะครับตอนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงแยกกักโรค5วันนะแยกขังเดี่ยวพูดง่ายนะครับนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ5ศพฝังดินนะครับน่าตกใจจริงๆนะน่าตกใจมากนะครับแล้วก็ดูไทม์ไลน์ของอย่างในป๋องเนี่ยพ้นโทษนะเดือนแรกก็3ศพเดือนที่2อีก2ศพเนี่ยโหสุดๆจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ในโซเชียลก็มีเรียกร้องเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตโทษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รับข้อมูลกันได้อย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องนะฮะเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับนั่นก็คือสคบนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ดูแลสคบเนี่ยนะครับก็เร่งในการขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกำหนดมาตรการคือความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายและก็แพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้สำคัญนะก็อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมนะครับที่ตอนนี้ผมว่าเทรนในการซื้อสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสินค้าออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทางสคบนี่ก็บอกว่าตอนนี้ก็ผลักดันให้แพลตฟอร์มต่างๆในการที่ทุกช่องทางแหละนะโซเชียลเนี่ยที่ปากตะกร้าไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะต้องมีบทบาทในการร่วมกันป้องกันระงับและเยียวยาความเสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาแนวทางการใช้การฟ้องคดีแบบกลุ่ม class actionเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจำนวนมากให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นลดภาระของผู้บริโภครายย่อยด้วยนะเมื่อก่อนเวลาแบบสมมุติว่าเป็นผู้ซื้อสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยหลายรายแล้วได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องไปแย่งฟ้องต่างๆเดี๋ยวนี้เขาฟ้องแบบกลุ่มเลยรวมกลุ่มกันอย่างกรณีรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งที่เจ๊งไปแล้วเนี่ยเขาก็จับกลุ่มกันได้หลายร้อยคนเลยแล้วก็ฟ้องพร้อมกันได้เป็นคดีเดียวกันทนายได้ชุดเดียวกันว่างั้นเถอะนะครับและจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการนะครับเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะเป้าหมายก็เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยต้องปลอดภัยและก็ได้รับความเป็นธรรมนะฮะก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเสนอกฎหมายเลยเมื่อรอแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับก็กำลังเสนอแล้วก็เตรียมประกาศต่างๆนะครับอีกไม่นานนะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดต่างๆเป็นรูปธรรมเนี่ย เวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์นะครับในการที่คือตอนเนี้ยมันจะมีสิทธิ์ของผู้บริโภคเวลาซื้อของออนไลน์เราสามารถขอเปิดกล่องดูสินค้าก่อนได้นะเมื่อก่อนเห็นไหมมันจะติดเลยผู้ขายบอกว่าถ้าคุณอยากจะรักษาสิทธิ์นะคนที่ซื้อเวลาเปิดกล่องคุณต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะนะแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายนี่คือให้เราสามารถเปิดกล่องดูได้แต่ในความเป็นจริงทางปฏิบัติเวลาเราจะทำเนี้ยไอ้คนที่มาส่งอะพวกบริษัทส่งก็บอกถ้าจะเปิดเขาก็จะตีว่าไม่มีผู้รับนี่เป็นความจริงนะคือมันจะไม่เปิดอะพูดง่ายมันเสียเวลามันเขาก็จะไปส่งต่อเจ้าอื่นนะครับเพราะฉะนั้นน้อยมากนะที่จะมีการใช้สิทธิ์ข้อนี้คือเปิดกล่องดูก่อนน้อยนะครับแต่ต่อไปเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่เมื่อเราได้ของมาแล้วมันจะมีกำหนดระยะเวลา7วัน14วันของแต่ละประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยมันจะมีกำหนดเวลาว่าเราซื้อมาแล้วเรามาใช้แล้วแต่มันเกิดพังเสียหายชำรุดภายในระยะเวลาเหล่านี้คนขายเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องมาชี้แจงว่าของที่เขาส่งมามีมาตรฐานมันจะเปลี่ยนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อละเดิมเนี่ยเป็นหน้าที่ผู้ซื้อต้องรักษาสิทธิ์เอ้ยจะเปิดกล่องเอามือถือมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้หน่อยอะไรเงี้ยผมเคยโดนซื้อเครื่องทำขนมปัง
แต่ไม้ตีเนี่ยไม่ส่งมาให้พอเราเคลมก็บอกมีวิดีโอไหมตอนแกะกล่องเนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่คุณต้องถ่ายแต่ต้นทางว่าของครบเห็นไหมมันก็จะต่างกันไปนะครับแล้วก็มันจะกำหนดเลยว่าเวลาเราส่งของชำรุดเนี่ยเช่นรถยนต์เนี่ยพอเราส่งศูนย์เนี่ยคุณต้องซ่อมภายใน60วันรถจักรยานยนต์ภายในกี่วันเนี่ยมันต้องกำหนดระยะเวลาไม่เช่นนั้นเราก็สามารถเรียกร้องการเยียวยาได้ไม่ว่ามีมาตรการเยียวยา 4-5 ขั้นตอนต่างๆเนี่ยฮะเป็นการมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะอะไรเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อสินค้าเนี่ยไม่รู้สิทธิ์ก็เลยไม่ได้รักษาสิทธิ์เพราะเราไม่รู้แต่คนขายก็เลยเอาเปรียบผู้บริโภคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนะนี่กำลังศึกษาโดยเพราะเรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์นี่สำคัญนะเพราะส่วนใหญ่จะโดนออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเศร้านะท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็ดูเฟซบุ๊กของคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็โพสต์ภาพตอนแรกเนี่ย 2-3 วันก่อนก็คือช้างลูกช้างตั้งชื่อว่าน้องจิ๋วไซโยกคือพัดหลงจากฝูงโขลงช้างเนี่ยนะที่อุทยานแห่งชาติไซโยกที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เอามาดูแลรักษาเพราะน้องอยู่ในสภาพที่แบบไม่ดีนะครับสุดท้ายเมื่อเช้าเนี่ยตอนประมาณสัก 4:00 นะครับคุณสุชาติก็โพสต์ว่าได้รับข่าวตอน 4:00 ถึงก็ต้องตื่นมาโพสต์แจ้งเรื่องที่ทำให้เสียใจเป็นอย่างมากก็คือน้องจิ๋วไซโยกลูกช้างที่พัดหลงจากโขลงนะฮะก็จากไปอย่างสงบเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ทุกท่านก็ทำดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานและทีมสัตวแพทย์ช่วยดูแลน้องจนถึงวาระสุดท้ายนะก็ล้มแล้วนะครับก็คือตายนะครับสำหรับน้องจิ๋วไซโยกนี่ก็คือก็มีหลายอาการแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่อุทยานก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคุณสุชาตินี่ก็เมื่อวานสื่อนะก็ลงไปพื้นที่เลยนะไปดูเฝ้าบัญชาการเรื่องการเยียวยานะน้องจิ๋วไซโยกนะครับนะกับสู่ดาวช้างไปแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะวันนี้พอดีติดภารกิจนะด้านนอกพอดีนะวันนี้อาจจะต้องจบไวสักนิดนึงนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11:00 น.โดยประมาณนะครับกับผมคณากรประกอบชัยชนะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tanusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tanusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ด้วยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเลกราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBCพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้อราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
5: ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มมรวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตาก กาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
7: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
8: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมาโสธรเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: นายสุรศักดิ์แจ้งจนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: กรณีประชาชนตำบลคลองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบ.เดินเรือในน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
10: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธเปดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
3: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจัดทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมคุณที่ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปิดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึงร้อยละ95ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
4: นางสาวพระทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95 ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
6: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน มีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
7: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
8: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
7: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม4แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
12: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
13: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
12: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
14: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่1ที่2เนี่ยก็คือญี่ปุ่นจีนไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากครับเราอยู่ในน้อง ST เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันก็เพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศครับซึ่งเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
11: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุด ร่วมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาทิพย์สงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศ

0: อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เมตรและเวลา9:14 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรห

0: ไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบ.บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ล ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522 ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: พบกันวันที่2ของสัปดาห์นะครับวันนี้วันอังคารก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อัปเดตข่าวสารและก็เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับเกือบ1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันนะครับกับเรา2คนแล้วก็ทีมงานที่วันนี้มาครบครันเลยนะครับคุณสวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงวันนี้คุณกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานและทีมนิวมีเดียก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับฉากหลังที่ท่านเห็นก็จะเป็นหาดขนอมมองอยู่ไกลๆแบบ Bird Eye View ก็จะเห็นว่านี่คือหาดที่มีความสวยงามนะครับและก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาขออภัยนะนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่โดดเด่นด้านท้องทะเลนะครับแล้วก็ภูเขาป่าไม้สวยเขียวขจีทีเดียวนะครับหาดขนอมนี่ก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เข้าถึงง่ายไปท่องเที่ยวกันได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าใครไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: พี่จะบอกว่าวันอังคารสีชมพูให้ไปนครศรีธรรมราชก็ให้ไปดูโลมาสีชมพู
1: นี่ไงโอ้โหนี่เขาเด่นด้านโลมาสีชมพูใช่ไหมมันเป็นยังไงสีชมพูเลยไหมคะพี่พัด
0: สวยค่ะสีชมพู
1: โลมาสีชมพูสวยทีเดียวแล้วสีชมพูนี่เป็นสีโปรดของสุภาพสตรีคนไทยหลายคนเลย
0: หาดขนอมมีโลมาสีชมพูด้วยนะคะ
1: ครับก็ไปที่นี่
0: อุดมสมบูรณ
1: ์สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หาดทรายจริงๆแล้วก็ขาวสะอาดนะน้ำทะเลใสเล่นน้ำทะเลนี
0: ่
1: เป็นสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไปหาดขนอมก็อย่างที่พี่พัฒน์บอกนะโลมาสีชมพูนี่จะมาหาอาหารแล้วก็ไปสอดส่องดูได้นะครับที่ชวนไปนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมีงานนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชเขางานด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการพระเครื่องและวัตถุมงคลเมืองนครตลอดจนสตรีทอาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเยาวชนก็นักท่องเที่ยวเนี่ยไปงานนี้จะได้เห็นเสน่ห์ว่าเมืองคอนของเราหรือว่านครศรีธรรมราชนั้นมีของดีที่เป็นในเชิงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและศิลปะรวมถึงประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับก็จะได้เข้าถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราต้องช่วยกันโปรโมทหน่อยเพราะว่านี่คือวาระแห่งชาติเลยที
0: ่
1: เราจะส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดได้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น
0: ทำไมพูดถึงไม่ได้เพราะว่าพึ่งล่าสุดเลยนะคะมรดกโลกของเราวันที่25 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมายูเนสโกได้ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมงานนี้ถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองของจังหวัดเลยทีเดียว
1: เหมือนร่วมกันฉลองด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ยเมืองนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นการจุดประกายด้วยนะ
0: ใน
1: ตัวได้ว่าเมืองอื่นของไทยก็อาจจะเจริญรอยตามได้นะครับ
0: ถึงได้ใช้ชื่องานว่านครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมนั่นเองนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะแถลงไหมครับพี่พัด
0: วันนี้ไม่มีนะคะมาการประชุมคณะรัฐมนตรียังเลื่อนเป็นปันพรุ่งนี้เพราะว่าท่านนายรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปอินโดนีเซียท่านไปวันที่3 ถึง 4 สิงหาคมในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กระชับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของการไปปรึกษาหารือเรื่องหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะในการเดินทางอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่การสานสัมพันธไมตรีนี้นะคะประเทศอินโดนีเซียนั้นถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยที่สำคัญค่ะเป็นการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮารานซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกนะคะแล้วก็มีการเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ด้านความมั่นคงก็ยกระดับความร่วมมือในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ การค้ามนุษย์แล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทำงานร่วมกันแล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวการลงนามความบันทึกความตกลงความเข้าใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินที่จะเปิดเส้นทางการบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ย้ำว่าการหารือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยอินโดนีเซียจะสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะผู้นำของทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับนั่นก็คือแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีในช่วง2วันนี้ค่ะ
1: รายงานนี้นะครับก็ชักชวนทีมเศรษฐกิจนะแล้วก็นักธุรกิจจำนวนมากเลยโดยอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสซิเนสฟอรัมก็เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การเยือนครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการทำมาหากินน่ะก็คือต้องบอกว่าชวนคนอินโดนีเซียเนี่ยมาค้ามาขายกับคนไทยซึ่งหากจะรวมกันแล้วเนี่ยประชากรจำนวน350ล้านนะถ้ารวมเป็น2ประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียน2อันดับแรกเนี่ยก็จะทำให้ตลาดนั้นขยายใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างหุ้นส่วนที่จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายอย่างเราเนี่ยท่ามกลางสมัยนี้เนี่ยที่มีวิกฤตสงครามการค้าขายกันไม่ค่อยสะดวกราบรื่นเท่าไหร่เราเปิดตลาดกันแล้วกันเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มทางออกนะครับทำให้เราเนี่ยมีช่องทางในการระบายสินค้าเข้าถึงตลาดต่างๆที่มีศักยภาพได้ง่ายทั้งสองฝ่ายก็จะได้ประโยชน์นะงานนี้เดี๋ยวคงได้ดูในรายละเอียดว่านักธุรกิจไทยภาคส่วนอะไรอาชีพไหนที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย
0: อืมใช่ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงของที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกันตนทั้งหลายควรจะรับรู้รับทราบกันนะคะในช่วงนี้เราไปพูดคุยกันในช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: คุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะไปพูดถึงกรณีของผู้ประสบการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะจะมีเรื่องราวของกฎหมายความรับผิดชอบดูแลเนื่องจากการทำงานยังไงบ้างนะคะเราไปพูดคุยกับนางสาวคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ผมวันนี้ก็คุยกันเรื่องของกรณีการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในก่อนอื่นนะครับก่อนจะคุยถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงื่อนไขแบบใดว่าสภาพแบบไหนที่หมายถึงการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานครับ
3: จริงๆแล้วหลักๆวันนี้ก็อยากจะเป็นการอธิบายในเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องแจ้งว่าการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานก็จะเป็นในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะที่จะเป็นกองทุนที่นายจ้างเขาจะจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายก็หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็คือมาดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนั่นเองค่ะแต่ว่าทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการประสบอันตรายเป็นการเจ็บป่วยอะไรเนื่องจากการทำงานหรือไม่เนื่องจากการทำงานอันนี้ค่ะมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะก็เริ่มจากการที่ลูกจ้างทำงานในช่วงเวลาการทำงานหรือเปล่าหรือทำงานในสถานที่ทำงานหรือไม่หรือการปฏิบัติงานหรือการทำกิจธุระต่างๆของลูกจ้างเนี่ยค่ะเป็นการทำตามคำสั่งของลูกจ้างหรือเป็นการทำเพื่อป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกจ้างหรือเปล่าค่ะมันก็จะกลายเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆที่พอจะทำให้เราสามารถแยกการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงานแล้วก็ไม่เกิดจากการทำงานได้
0: ค่ะท ทีนี้ตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะได้มีการกำหนดเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรให้ผู้ประกันตนได้รับทราบบ้างคะ
3: กฎหมายนะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนเนี่ยจะมียามของการประสบอันตรายอยู่ค่ะซึ่งการประสบอันตรายเนี่ยก็คือการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือตามคำสั่งของจ้างค่ะก็คือตามหลักเกณฑ์การแยกการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแล้วก็ไม่เนื่องจากการทำงานที่เราได้พูดไปเมื่อตะโคนะคะเช่นกันกับการเจ็บป่วยแล้วก็การสูญหายค่ะหลักๆว่ามันจะมาจากการทำงานหรือเปล่าก็จะมีถ้าเราจะพูดกันให้เห็นภาพอาจจะต้องเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมา
0: เ
3: พื่อให้มองเห็นภาพกว้างๆนะคะเช่นอะไรที่จะเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานบ้างแล้วก็อาจจะมองที่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากการทำงานโดยตรงหรือเปล่าเช่นลูกจ้างเนี่ยที่เป็นลูกจ้างในสถานทำในพื้นที่ก่อสร้างนะคะเดินไปถูกตะปูตำแบบนี้ก็คืออยู่ในเวลาการทำงานใช่ไหมคะซึ่งกำลังทำงานอยู่ประสบเหตุเนื่องจากอุปกรณ์ใดๆต่างๆในการทำงานก็ตามตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานค่ะ
0: ก็คือดูจากในเวลาทำงานด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะล่วงเวลานอกเวลาทำงานเนี่ยก็จะต้องดูว่าทำเพื่อการทำงานจริงๆหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้จะเป็นในเวลาทำงานใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงนอกเวลาทำงานอย่างเช่นบางคนที่ทำโอทีนะคะก็คือทำเพื่อผลประโยชน์ของจ้างเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะนับถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเช่นกัน
0: แล้วสถานที่ล่ะคะ
3: เรื่องสถานที่ก็เหมือนกันค่ะคือเราคุ้มครองไม่ว่าจะในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ทำงานถ้าเกิดว่าลูกจ้างทำไปเพื่อผลประโยชน์ของนายจ้างหรือนายจ้างสั่งให้ไปทำนะคะก็จะถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
0: ก็คือว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่นะคะแล้วก็แม้ว่าจะในเวลาหรือนอกเวลานะคะก็คือว่าถ้ามันเพื่อการทำงานจริงๆก็จะสามารถชี้ได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะ
3: อย่างถ้าเกิดว่าบางทีมันจะมีกรณีของการที่เป็นลูกจ้างที่ทำงานประจำปกติก็ทำงานในออฟฟิศ
0: คือ
3: นายจ้างบอกว่าโอเคเฮ้ขอสั่งให้ไปทำไปสัมมนาที่จังหวัดนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะเราก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่นายจ้างออกคำสั่งใช่ไหมคะลูกจ้างออกเดินทางจากบ้านต่อให้สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุอะค่ะยังไม่ถึงงานสัมมนาเลยอันนี้เราก็คุ้มครองแล้วนะคะก็ถือว่าเริ่มทำงานให้กับนายจ้างเลย
0: ค่ะอันนี้อยู่ที่สถานอยู่ที่ว่าสถานการณ์ของผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็ถ้าเป็นกรณีของลักษณะพื้นที่ของการทำงานใช่ไหมคะหมายถึงว่าสถานประกอบการเนี่ยถ้าเกิดเห็นเช่นในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเป็นมีการทำงานในโรงงานเกิดโรคหรือว่าประสบเหตุอะไรอาจจะสารเคมีก็ดีหรืออะไรก็ดีอันเนี้ยก็นับเหมือนกันนะคะว่าเป็นการประสบอันตรายเป็นการเจ็บปวดเนื่องจากการทำเช่นคุณทำงานอยู่ในโรงงานที่ผลิตสารเคมีเยอะๆทำมาเป็นระยะเวลานานประมาณแล้วก็เกิดเป็นโรคเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็ตามเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไปตรวจแล้วก็มีการพบว่าคุณมีสารเคมีตรงเนี้ยสะสมเป็นเวลานานสามารถสืบได้ว่ามันมาจากการทำงานที่สถานที่โรงงานนี้อะไรนะคะก็จะสามารถนับได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
0: ค่ะและในกรณีที่แบบนอกเหนือหน้าที่ของลูกจ้างที่จะไปทำงานนะเวลานั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจับทำเพื่อประโยชน์กับนายจ้างหรือไม่ก็ตามแต่ว่าไม่ได้ใช่ตรงโดยหน้าที่โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะจะดูยังไงคะมีกรณีตัวอย่างไหมคะ
3: ถ้าเป็น ให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นคือมีพนักงานขับรถใช่ไหมคะหน้าที่ของพนักงานขับรถก็จะต้องขับรถใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพนักงานขับรถก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เขาไปช่วยขนของให้กับพนักงานขนของอะไรนะคะก็คือเขาไม่ได้ทำตามจ็อบที่เขาได้รับจากนายจ้างโดยตรงแต่ว่าเขาก็ไปช่วยแล้วก็มันก็เป็นผลประโยชน์ให้กับนายจ้างแบบนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างเขาประสบอันตรายก็นับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากทำงานกัน
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแล้วก็ไปทำด้วยตนเองแต่ว่าไม่ได้เพื่อนายจ้างอะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะไปทำอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุมีอะไรหล่นใส่ศีรษะเขาในเวลาที่ไม่ใช่หน้าที่อะค่ะแต่ว่าไปทำอันนี้ต้องนายจ้างสั่งเท่านั้นหรือเปล่าคะ
3: ก็ม
0: ัน
3: ต้องคิดแบบว่าการกระทำของเขาอะค่ะเพื่อประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่าตอนพักเที่ยงอะไรนะคะลูกจ้างกินข้าวอยู่แล้วก็เอานิ้วมือไปแย่พัดลมอย่างเงี้ยค่ะไปทำเองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
3: มีดบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นความเป็นการกระทำที่ลูกจ้างทำของเขาเองโดยที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อนายจ้างหรือว่ากิจการของนายจ้างนะคะอ
0: ัน
3: นี้ก็จะเป็นการประสบอันตรายที่ไม่เนื่องจากการทำงานต้องเป็นการใช้กองทุนประกันสังคมไม่สามารถกับทางกองทุนนี้แทนได
0: ้ค่ะก็ต้องดูเป็นกรณีไปนี่ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยหรือเปล่าคะ
3: ก็ต้องให้แพทย์หลักฐานทางการแพทย์ก็จะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยรวมอยู่แล้วค
0: ่
3: ะ
0: อ่าฮะก็คือต้องให้ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเกิดไปเพื่ออะไรด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ในกรณีอุบัติเหตุนี้ยังพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราเกิดกรณีถูกทำร้ายล่ะคะมันจะอยู่เข้าข่ายเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานไหมคะ
3: ก็เข้าข่ายเหมือนกันค่ะทีนี้ในกรณีของการถูกทำร้ายเราต้องมองสองอย่างค่ะก็คือถ้ามันจะเป็นการเนื่องจากการทำงานเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างเป็นอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะแต่เกิดว่าถูกทำร้ายแล้วขนาดทำงานเนี่ยค่ะเช่นเข้าเวรอยู่แล้วก็ต้องไปจับขโมยแล้วก็เกิดประสบอันตรายระหว่างนั้นอันนี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายที่เป็นการทำงานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบหัวหน้ากับลูกน้องทะเลาะกันเนี่ยค่ะโดยที่หัวหน้าไปทำร้ายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเหตุส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานก็จะไม่สามารถที่จะนับเป็นการประสบการณ์ที่
0: จ
3: ะทำงานได้ค่ะ
0: รู้สึกนี่ใช้ยากเหมือนกัน
1: มันก็ยากเหมือนกันนะมันบางครั้งใช้วิจารณญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ก็จะมีน้ำหนักมากในการที่จะ
3: ก็จะมีหลายๆอย่างค่ะถ้าก็จะมีทั้งหลักฐานทางการแพทย์ด้วยแล้วก็บันทึกถ้อยคำหรือว่าจะเป็นการสืบพยานอะไรต่างๆอาจจะแบบมีกล้องวงจรปิดไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูพยานแวดล้
0: อม
3: หลักฐานประกอบกันด้วย
0: อย่างนี้สำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญมันน่าจะมาจากนายจ้างด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็จะเป็นว่าคำสั่งนายจ้างหรือเปล่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้างหรือเปล่าน
1: ี่คือคีย์เวิร์ด
0: สำคัญด้วยว่าจะเป็นตัวตัดสินได้ว่ามันเพื่อเนื่องจากการทำงานไหมนะคะในกรณีที่เป็นกิจกรรมในบริษัทที่เป็นการแข่งขันกีฬาอะไรแบบนี้แล้วประสบอุบัติเหตุอันตรายนะคะรับนับว่าเป็นการทำงานไหมคะ
3: ถ้าเราลองคิดถึงว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะชอบจัดเป็นกีฬาสารสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยเขามีการมอบหมายให้พนักงาน A ไปแข่งแบดมินตันกับสาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะมีการมอบหมายใช่ไหมคะมันจะเข้าคีย์เวิร์ดของการที่ว่าได้รับคำสั่งได้รับการมอบหมายที่จะต้องทำเพื่อนายจ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซ้อมไปฝึกซ้อมหรือไปแข่งขันแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากทำงานเช่นกัน
0: ค่ะก็สามารถที่จะใช้เงินกองทุนเงินทดแทนได้นะคะแต่ทีนี้มีลักษณะของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานที่บอกว่าดูแลทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจคุณอาไทยยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะเรื่องของจิตใจเนี่ยมีเคสตัวอย่างให้ฟังไหมคะ
3: ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะถ้าสมมติว่าเราจะอธิบายออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์ ด้วยหลักฐานทางการแพทย
0: ์ค่ะ
3: แต่ถ้าสมมติว่าลูกจ้างเนี่ยมีข้อบ่งชี้นะคะว่าอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการประสบอันตรายโดยมากแล้วค่ะเราประสบอันตรายทางกายก็จะกระทบกับจิตใจด้วยก็อาจจะมีการที่จะต้องให้แพทย์ค่ะเข้ามาประเมินทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดูจากคำวินิจฉัยของทางแพทย์ค่ะเป็นหลักเรื่องนี้นะคะ
0: ค่ะเพราะว่ามันต้องมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะนอกจากร่างกายที่ดูตีโจทย์ยากแล้วยังมีเรื่องของจิตใจนิดยากขึ้นไปอีก
1: ค่ะทีนี้เนี่ย
3: แต่ว่า
1: ครับผม
3: ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะนอกจากเรื่องการประสบอันตรายตรงนี้แล้วนะคะก็มีสิ่งที่อยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างก็คือทางกองทุนเนี่ยค่ะการคุ้มครองของกองทุนเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าโอเคคนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปก็คือเราก็จะคุ้มครองใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นลูกจ้างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราคุ้มครองแม้กระทั่งแรงงานข้ามชาติที
0: ่
3: เข้ามาทำงานผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายของกองทุนนี้แทนก็ครอบคลุมเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณว่าถ้าเกิดว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยค่ะได้รับการประสบอันตรายไม่ว่าจะเข้ามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามถ้าเกิดมีการแจ้งประสบอันตรายเข้ามาค่ะเราก็จะมีการวินิจฉัยแล้วก็ออกคำสั่งให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าทดแทนให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายเหมือนกันกับลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนทุกอย่างประมาณนั้นนะคะก็ทั้งหมดนี้มันก็จะเพื่อผลักดันให้นายจ้างเอาลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแต่มีผลกระทบให้กองทุนแล้วก็ทางกองทุนก็จะช่วยคุ้มครองลูกจ้างทุกคนอย่างเป็นระบบ
0: ค่ะแล้วทีนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์บ้างค่ะที่ลูกจ้างสามารถขอรับได้ในกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
3: สิทธิประโยชน์เมื่อลูกจ้างเกิดประสบอันตรายนะคะเจ็บป่วยหรือว่าหรือมีการสูญหายนะคะเนื่องจากการทำงานนะคะก็เราก็จะมีการรับผิดชอบในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนต่างๆค่ะโดยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเบื้องต้นเราก็จะจ่ายให้ 65,000 บาทแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการประสบอันตรายที่มีความร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาต่อเนื่องนะคะเราก็จะสามารถขยายวงเงินการรักษาในโรงพยาบาลที่ทำสัญญากับเราอะค่ะได้สูงสุดถึง1,000,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยรักษาที่สถานพยาบาลของภาครัฐนะคะเราก็จะดูแลไปจนสิ้นสุดการรักษาแล้วก็ค่าทดแทนอื่นๆก็จะมีค่าทดแทนกรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดงานตามแพทย์สั่งค่ะเราก็จะดูแลตรงนี้ให้ค่ะก็จะเป็น 70% ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับสูงสุดไม่เกิน20,000ไม่เกิน1,000 บาทต่อเดือนค่ะก็คือจะเป็น 70% ของ20,000 บาทเช่นกันกับกรณีที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือเป็นทุพพลภาพเนี่ยค่ะเราก็จะจ่ายให้ถ้าเป็นกรณีสูญเสียอวัยวะก็จะแล้วแต่การประเมินว่าลูกจ้างเนี่ยจะได้รับค่าทดแทนเท่าไหร่สูงสุดก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคือ 70% ของค่าจ้างของลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน1,000 บาทก็แต่ถ้าเป็นกรณีทุพพลภาพเนี่ยเราก็จะจ่ายให้ไปตลอดค่ะแล้วก็ถ้ากรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายนะ
0: คะ
3: เราก็จะมีค่าทดแทนเป็น 70% เหมือนกันของเงินเดือนของลูกจ้างถึงสิทธิ์ไม่เกิน1,000 บาทให้กับผู้มีสิทธิ์ของลูกจ้างแล้วก็จะมีค่าทำศพแยกให้ต่างหาก5,000แล้วก็จะมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างทุพพลภาพเสียชีวิตอวัยวะที่เขาต้องการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพนะ
0: คะก็จะเข้าส่งไปเข้าที่ศูนย์ฟื้นฟูไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็กรณีที่ลูกจ้างประเมินทำการประเมินแล้วเนี่ยค่ะว่าเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือเป็นผู้ทุพพลภาพแต่ว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะแล้วก็ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพก็จะดูแลในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้วยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิมไหมคะ
3: นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได้ค่ะก็จริงๆทางศิษย์ฟื้นฟูก็จะมีโครงการในเรื่องของฝากฝึกสถานประกอบการเนี่ยค่ะก็คือนายจ้างสามารถติดต่อทางศิษย์ฟื้นฟูเพื่อที่จะมาร่วมโครงการฝากฝึกได้ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นการที่ทางศูนย์เนี่ยมีการฝากลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอาชีพแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานจนเรียบร้อยแล้วให้กลับไปทำงานในสถานประกอบการเดิมสถานประกอบการที่มีความสนใจที่จะสร้างลูกจ้างเข้าไปทำไปทดลองการทำงาน
0: ค่ะ
1: ฝาก
0: ในช่วงท้ายค่ะ
1: ครับผมถึงโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
0: สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผู้ประกันตนที่จะรับรู้เรื่องเราเหล่านี้ค่ะ
3: ก็ยังไงก็ฝากในเรื่องของวันนี้เราพูดถึงเรื่องการประสบอันตรายนะคะก็เลยอยากจะให้ลูกจ้างเรียกอะไรเวลามีการประสบอันตรายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะในเวลางานนอกเวลางานยังไงก็ตามนะคะก็อยากให้ลองให้จะให้มีความตระหนักว่าการประสบอันตรายของเราเนี่ยไม่ใช่การทำงานหรือเปล่าเราจะได้สามารถทวงสิทธิ์หรือว่าแจ้งในจ้างให้ในจ้างแจ้งได้ถูกกองทุนนะคะว่าเราประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะเราก็ต้องแจ้งทางกองทุนเงินประแทนนะคะถ้าไม่เนื่องจากการทำงานก็จะไปกับกองทุนประกันสังคมเพื่อให้เราได้รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ
0: ค่ะถ้าว่ามีเรื่องสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางของสำนักงานประกันสังคมทุกช่องทางเลยค่ะทั้งสายด่วนแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางอื่นๆของสำนักงานประกันสังคม
0: ค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนะคะนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับก็ต้องประชาสัมพันธ์กันเรื่อยไปแล้วสำหรับสิทธิประโยชน์ดีๆซึ่งมีหลากหลายมากนะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมที่มีให้แก่ผู้ประกันตนทั้งหลายบางเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ทราบในรายละเอียดแล้วก็จะเจาะลึกลงรายละเอียดหน่อยแต่ถ้าใครฟังไม่ทันจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือ
0: sso.go.th นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะทาง LINE ก็ SSO เช่นเดียวกันนะคะติดต่อโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยได้ค่ะ
1: ตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนห้องสมุดใจร้ายกับนายโซเชียลในยุคที่โลกทั้งใบอยู่ในมือของนักเรียนผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและแทบจะไร้ขีดจำกัดคำถามที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือแล้วห้องสมุดโรงเรียนยังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่

0: มีความสำคัญขึ้นในฐานะบรรทัดฐานของเนื้อหาที่ถูกต้องวันนี้สื่อสารมวลชัวมีโอกาสพูดคุยกับนางสาวจุฑารัตน์โฉมสันเทียผู้ชำนาญการหัวหน้างานห้องสมุดและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมหิศราธิบดีจังหวัดนครราชสีมากับประเด็นห้องสมุดจะปรับเปลี่ยนพัฒนาบทบาทตนเองเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างและฝึกฝนทักษะการรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร
1: คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เหมือนกับเราในอดีตเนาะเราก็ใส่สบายเฉียงเนาะพอปัจจุบันเราก็มีเครื่องนุ่งห่มที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกันค่ะในยุคที่เด็กเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลาห้องสมุดก็ไม่ควรมีแต่หนังสืออย่างเดียวเราจะเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้หรือว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดโรงเรียนนะคะหรือว่าศูนย์สารสนเทศเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีแค่หนังสือคือตอนนั้นมันยังไม่ได้มีสื่อออนไลน์มันยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมุ่งมั่นหาความรู้จากหนังสือแต่เมื่อห้องสมุดนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราต้องรับมือเนาะเราควรเป็นศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลที่มีทั้งสื่อมัลติมีเดียมีทั้งเครื่องมือค้นคว้าและกิจกรรมตรงนี้สำคัญมากคือเดี๋ยวนี้เด็กเข้ามาห้องสมุดเขาไม่อ่านนะก็คือมีประมาณ140เท่านั้นนะคะที่จะมาถามว่ามีหนังสือใหม่อะไรแล้วก็เด็กม.6ที่เขาจะเข้าสอบในระดับมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็จะมาหาคู่มืออ่านส่วนเด็กบางคนก็จะมาหานวนิยายวัยรุ่นเด็กๆนิยมก็คือพวกหนังสือ How to ที่เป็นหนังสืออ่านแล้วหิวใจแต่ว่าส่วนน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเครื่องมือในการค้นคว้าก็คือเขามีโทรศัพท์มีข้อมูลที่ออนไลน์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหยิบจับหนังสือแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือห้องสมุดต้องสร้างกิจกรรมอาจจะมีมุมให้เด็กได้วิเคราะห์หรือว่าให้เห็นข้อมูลนะคะว่าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าอะไรที่มันเป็นข้อคิดเห็นเนี่ยตรงนี้เราควรจะจัดข้อมูลหรือว่าเป็นสถานีการเรียนรู้ให้เด็กมีลิงก์มีอีบุ๊กที่ให้เด็กสามารถเลือกอ่านได้ก็คือเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทเน้นให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลมันไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตที่เด็กๆเอามาแชร์กันหรือว่าเอามาทำการบ้านส่งครูแต่จริงแล้วข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือมาจากหนังสือเพราะฉะนั้นโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จึงมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลก็คือให้เด็กเรียนในรายวิชา IAS ก็คือ Independent Study ทำให้เด็กเนี่ยสร้างนวัตกรรมเนาะจากการเรียนรู้แล้วก็การให้เด็กเนี่ยมาสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือเนี่ยตัวนี้เราก็ยังปลูกฝังเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
0: เมื่อภาษาของโซเชียลที่เน้นความเร็วกระชับและกระตุ้นอารมณ์กลายเป็นภาษาที่นักเรียนคุ้นเคยส่วนคำแนะนำ

0: ต่อกับโลกของพวกเขาได้อย่างแท้จริง
1: เราต้องมีเทคนิคนะว่าเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรไม่ให้เขาต่อต้านใช่ไหมคะเขาต้องเรียกว่าต้องใช้คำว่าร่วมกันเรียนรู้มากกว่าสั่งสอนต้องให้เขาลองสืบค้นเราต้องให้เขาหาหลักฐานเองให้เขาหา reference เองแล้วเขาจะเห็นผลด้วยตนเองคือเด็กยุคนี้อยากมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเจอสถานการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องให้เขาได้เรียนรู้หรือว่าหาหลักฐานมาหา reference มาแล้วก็มาดิสคัสกันในห้องเรียนครูกับเด็กคือต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าเขาค้นอย่างเนี้ยเขาค้นเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราลองฟีดแบ็กกลับไปว่าให้เขาได้ลองหาข้อมูลด้วยตัวเองหมายถึงเขาสงสัยอะไรแล้วให้เขาไปหาคำตอบเพื่อตอบตัวเอง
0: วัยมัธยมเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาอัตลักษณ์และต้องการการยอมรับจากสังคมรอบข้างสื่อออนไลน์ต่างๆไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชนในหลายด้านเช่นภาษาแสลงที่ไม่เหมาะสมการแต่งกายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยมและภาพลักษณ์มากกว่าคุณค่าที่แท้จริงด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่ากังวลว่านักเรียนอาจเรียนแบบพฤติกรรมจากโซเชียลมีเดียโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
1: เด็กยุคใหม่เนี่ยเป็นตัวของตัวเองสูงเมื่อโลกโซเชียลอะค่ะมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายดังนั้นครูที่ดีจึงต้องเป็นโค้ชเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้มากกว่าที่เราจะพูดกับเด็กบางทีพูดทางคาบแบบเนี้ยเด็กไม่ได้อะไรดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ให้เขาได้พูดเราเป็นผู้ฟังเขาบ้างแล้วการเรียนรู้ไม่ควรจะเป็นถูกผิดแต่การเรียนรู้ควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ
0: ครูในฐานะผู้อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังให้คำแนะนำและปลูกฝังทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแนวทางในการป้องกันควรครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการเรียนการสอนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไปครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
10: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
9: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
11: ช่วงที่2นะครับ 13:40 นะครับช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกัน
12: ทักทายผู้ฟังที่อยู่ร่วมกับเราหน่อยนะคะผู้ฟังทางวิทยุก็ฟังกันไปแต่ว่ามีเพื่อนมาฟังทาง Facebook Live ด้วยนะคะมีใครบ้างคะ
11: ผมไม่แน่ใจ
12: คุณอัชรานะคะทักทายมาค่ะตอนบ่ายมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณธนัทพลบอกว่าเป็นสมาชิกใหม่นะคะคุณธนัทปรินนะคะผู้ทับทิมนะคะก็ทักทายมาคุณรจนาค่ะคุณพิกุลนะคะคุณดาราวันคุณข้าวหอมค
11: ุ
12: ณสุเทพช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะ
11: ครับ
12: ขอบคุณมากมากค่ะช่วงบ่ายแบบนี้
11: ทักทายหน่อยเพราะว่าวันไม่เปิดสายก็อาจจะเงียบเหงาหน่อยเรากลัวจะเหงาก็ต้องทักทายทุกฟังแบบนี้แหละนะฮะแต่ถึงแม้ไม่เปิดสายนะครับวันนี้เราก็ยังคงมีสาระที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นข่าวสารที่จะได้ทำงานกัน
12: ต่อเนื่องก็นิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีเรื่องของการเดินหน้ารับฟังร่างกฎหมายกองทุนเงินทดแทน5ภาคนะคะยกระดับขยายความคุ้มครองลูกจ้างทุกกลุ่มต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทนที่พูดคุยกันไปเรื่องของการเรื่องของอัตราจากการทำงานนะคะก็เป็นการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่พ.ศ.ครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ค่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะผ่านระบบกฎหมายกลาง www.law.go.th เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง15กันยายนนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำไปประกอบพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไปค่ะการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้นะคะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีวันที่4สิงหาคมวันจังหวัดนครราชสีมาวันที่7สิงหาคมจังหวัดเชียงใหม่วันที่14สิงหาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่20สิงหาคมและกรุงเทพมหานครนะคะในวันที่9กันยายน2569ค่ะสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ก็มุ่งยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้ครอบคลุมเป็นธรรมขยายความคุ้มครองของลูกจ้างทำงานบ้านให้ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปนะคะพร้อมทั้งปรับถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนอกจากนี้ก็ยังขยายสิทธิของบุตรโดยยกเลิกข้อจำกัดด้านอายุการศึกษาความทุพพลภาพพร้อมกำหนดให้ครอบคลุมทั้งบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรตามความเป็นจริงและบุตรบุญธรรมรวมถึงโอกาสให้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถทำหนังสือระบุผู้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ตามความประสงค์เพื่อลดข้อพิพาทในการรับสิทธิ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์สิทธิของคู่สมรสให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันค่ะด้านการบริหารกองทุนร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนสามารถพิจารณาจำหน่ายหนี้ศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพร้อมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารอีกด้วยนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบการเพิ่มผู้แทนในจ้างและลูกจ้างในคณะกรรมการการแพทย์การกำหนดอำนาจคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนในการเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะร่างกฎหมายนี้ก็จะเป็นบทเฉพาะการนะคะรองรับบังคับใช้โดยให้นายจ้างที่มีลูกจ้างอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องยื่นขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบของสำนักงานประกันสังคมภายใน90วันรวมทั้งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนกรณีบุกทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537ได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิตทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้การปรับปรุงกฎหมายสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงนะคะนำไปสู่กฎหมายที่มีความทันสมัยเป็นธรรมและสามารถยกระดับคุณการคุ้มครองลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะเปิดรับฟังเวทีความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทาง www.sso.go.th ค่ะระหว่างวันที่3ถึงสิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
11: นะครับโหนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเราโดยตรงเลยนะฮะก็รับทราบเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เกี่ยวพันกับหลักประกันสุขภาพ
12: นะ
11: ที่เป็นอัปเดตล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจากที่มีกระแสเรื่องของบัตรทอง30บาทเนี่ยซึ่งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็เป็นแคมเปญที่คนไทยภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประสบความสำเร็จมากๆสามารถสร้างการเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่คนทั่วไปไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ถนนตำบลใดมีสถานะแบบไหนมีฐานะอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงกันบัตรทอง30บาทมีคนบอกว่าอาจ

0: ควรที่จะปฏิรูปกันจริงจังเกิดขึ้นหลายประการด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยประสบวิกฤตขาดสภาพคล่องพอสมควรหลายแห่งนั้นดำเนินการด้วยสภาพขาดทุนนะครับงบประมาณติดลบนะครับต้องเห็นใจจริงๆนะบางครั้งเนี่ยจนส่งผลกระทบกับการให้บริการผู้ป่วยนะครับและปัญหาที่2คือปัญหากลไกและธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมีเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะการดูแลเรื่องของบุคลากรสิทธิประโยชน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มต้นทุนนะครับแล้วก็ทำให้การจัดสรรงบไม่ตรงจุดก็ทำให้การให้บริการนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขปัญหาปลดล็อกส่วนนี้ให้ได
1: ้
0: ต้องยอมรับความจริงก่อนขั้นแรกก็คือยอมรับความจริงว่าระบบทั้งหลายนั้นยังคงมีปัญหามีความซ้ำซ้อนนะครับมีการจัดสรรงบไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะจัดสรรงบเพื่อที่จะปรับให้ตรงจุดที่สุดปรับอัตราค่ารักษาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่จะต้องตั้งว่าเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อที่จะทุ่มงบประมาณไปส่วนนั้นแล้วก็ลดหลั่นกันมานะครับมีกองทุนนะครับที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคมีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสเข้มแข็งโดยเฉพาะที่มาของบอร์ดบริหารภายในเพราะที่ผ่านมานั้นระบบการบริหารนั้นเป็นระบบที่ใครภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้คราวนี้เนี่ยด้วยพัฒนาการของ Big Data นะครับของ AI ก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นโปร่งใสเป็นข้อมูลแบบเปิดมากยิ่งขึ้นก็เชื้อเชิญให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือส่วนสำคัญนะครับที่เป็นแรงจูงใจทำให้บัตรทอง30บาทต้องถึงเวลาแล้วต้องเอามารื้อกันอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลรวมถึงประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาอย่างยั่งยืนนั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะแจ้งกันไว้ก่อนนะครับไม่ได้ยุบไปไหนแค่ถอยมาตั้งหลักสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ดีขึ้น
1: มีการทบทวนเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยถ้ามีการใช้งานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่างบประมาณบัตรทองเนี่ยกว่า60,000ล้านบาท มีผู้ที่ใช้ประชาชนที่อยู่ในระบบเนี่ย47ล้านคนใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลก็จะต้องมีการทบทวนนะคะหากใครที่มีข้อมูลหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งหน่วยงานนะคะเพราะเขาจะได้เข้าไปตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากที่สุดถือว่าต้องปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแต่ขอให้การอภิปรายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเป้าหมายของทุกฝ่ายก็ต้องการที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยนั้นเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนได้ใช้บริการได้มากที่สุดดีที่สุดไม่ใช่สร้างความสับสนให้กับสังคมตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงจะดีกว่านะคะจะได้ไม่วุ่นวายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนส่วนมากเนาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมนะคะ
0: นะนี่ก็เป็นเรื่องของคนส่วนมากเช่นกันก็คือการส่งพัสดุสมัยนี้พี่พัฒน์ส่งพัสดุที่บางทีก็จะมีเอกชนเนาะที่เปิดขึ้นหลากหลายมากมายเป็นทางเลือกที่สะดวกอะสำหรับเราในการที่จะใช้บริการในการส่งพัสดุเราช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการส่งการรับพัสดุเนี่ยก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยในแต่ละวันนะทางในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดบริการ SRT Express One Price รับส่งพัสดุราคาเดียวทั่วประเทศไม่ต้องกลัวแล้วท่านจะแบกรับต้นทุนการส่งพัสดุแพงๆนะฮะ70บาทต่อชิ้นราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการทุกสถานีทั่วประเทศนะครับผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยท่านเมธาวัฒน์สุนทรวราภาสบอกว่าก็เชิญชวนประชาชนนี่แหละรวมถึงผู้ประกอบการออนไลน์ร้านค้าและผู้ต้องการส่งพัสดุขนาดเล็กให้ใช้บริการ SRT Express One Price บริการขนส่งพัสดุทางรถไฟนะฮะในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับและไม่ต้องคำนวณค่าบริการตามระยะทางวางแผนค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ควบคุมต้นทุนได้บริการนี้รองรับการขนส่งห่อวัตถุด่วนด้วยแล้วก็พัสดุขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมเหมาะสำหรับการจัดส่งเอกสารเสื้อผ้าของใช้สินค้าออนไลน์ของฝากและพัสดุขนาดเล็กนะครับโดยใช้โครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงทั่วประเทศทำให้การส่งพัสดุเป็นอีกทางเลือกที่สะดวกรวดเร็ว

0: ข้าถึงง่ายให้บริการได้ทุกสถานีนั่นเองนะครับ70บาทเท่านั้นนะครับ70บาทต่อชิ้นก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าท่านส่งได้ทั่วประเทศเลยไกลๆแค่ไหนก็ตามนะครับอัตราค่าบริการกล่าวเป็นแบบเหมาจ่ายด้วยนะครับตามเงื่อนไขของโครงการไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผู้ใช้บริการสามารถทราบค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ก่อนส่งพัสดุด้วยนะครับเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงแม่ค้าออนไลน์นะและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ที่บอกว่า70บาทนี่คือสายเดียวกันแต่ว่ามีเพิ่มนิดหน่อยว่าส่งข้ามสาย100บาทต่อชิ้น
0: ส่งข้ามสาย
1: ส่งข้ามสายมันน่าจะเป็นสายรถไฟอะค่ะมันมีการต่อสายรถไฟหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่ามีต้องต่อสายรถไฟมันอาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาไม่ใช่70บาทตลอดจริงๆเฉพาะในสายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่ถือว่าเหมาจ่ายแต่ว่าถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าการรถไฟเนี่ยมีการวิ่งรถไฟได้ตลอดทุกวันเวลาส่งพัสดุที่เป็นของสดอย่างพวกชาวสวนชาวไร่อย่างเงี้ยค่ะเขาส่งผลไม้ไปขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะถึงในวันในหนึ่งวันไม่ข้ามวันก็จะได้ของใหม่ของสดไม่ของไม่เสียหายด้วยนะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ถือว่าให้บริการนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรที่จะต้องส่งสินค้าไปนอกสถานที่ไปไกลๆ
0: ผมฝันไปไกลอยู่นั้นเลยนะอยากจะส่งไปจีนอยากจะนำเข้าจากจีนเลยนะขายให้คนจีนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของเราก็เสร็จละกรุงเทพโคราชเดี๋ยวต่อไปโคราชถึงหนองคายปุ๊บก็จะเชื่อมเข้าเวียงจันทร์แล้วพอเข้าเวียงจันทร์นี่เมื่อไหร่ก็ขึ้นไปคุนหมิงของจีนได้เลยเนี่ยโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็ฝันว่าต่อไปเนี่ยการส่งทุเรียนไปขายคนจีนนี่ก็แหมต้องไปดูโรงทุเรียนกันเลย
1: รถไฟก็ส่งได้เครื่องบินก็ส่งได้ในนี้นะคะรับนะเป็นสำหรับการขนส่งทางรางอันนี้ก็ดี
0: ทางรางนะเป็นการชิมรางก่อนก่อนที่จะถึงวันที่เราเชื่อมโยงไปถึงขนาดนั้น1690นี่คือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะฮะ1690ตลอด24ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
1: ได้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอท็อปค่ะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีในช่วงนี้ก็มีการจัดงานโอท็อปนะคะในช่วงวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะงานนี้ก็เริ่มมีการแถลงข่าวแล้วนะคะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี2569ภายใต้แนวคิดสิริรัศมีแห่งแผ่นดิน 8-16 สิงหาคมที่อาคารเชลเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสารมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนค่ะโซนแรกนะคะโอท็อปที่สะท้อนถึงมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโอท็อปที่ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ค่ะแล้วก็โอท็อปนำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศเปิดโอกาสให้จับคู่ธุรกิจการค้าระดับ B2B และก็มีโอท็อปที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวจากทั่วประเทศค่ะเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆนะคะทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศด้วยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็เชิญชวนนะคะรัฐบาลก็จัดงานนี้ขึ้นในช่วงนี้โอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั่วประเทศสืบสานพระราชปณิธานร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการเลือกซื้อชมชิมช็อปนะคะเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนด้วยค่ะ
0: สถานที่คือที่ไหนพี่คร
1: ับ Impact เมืองทองธาน
0: ี
1: งานประจำนะคะ
0: เทศกาล
1: ใช่
0: ต้อนรับวันแม่ใช่ไหม
1: ประจำช่วงกลางปีเขาจะจัดแล้วก็ช่วงนี้เป็นสืบสานพระราชปณิธานในช่วงวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สิ้นปีเขาจะมีอีกโอท็อปในช่วงของสินค้าเพื่อเป็นของขวัญ นะคะเป็นประจำทุกๆปีที่จะมีการจัดแบบนี้ค่ะ
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่เมื่อสักครู่ร้องหารถไฟที่ในวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวคงจะมีข้อเสนอมาถึงคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ประชุมกันนะฮะแต่จะมีข้อเสนอมาเร็ววันนี้ก็คือโครงการรถไฟทางคู่จิระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงิน 44,000 ล้านบาทเพื่อจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจอีสานใต้นี่ก็จะมีสุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับที่เขาต้องการที่จะยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรมแล้วก็อู่อารยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งจะนำเสนอของดีของพื้นที่เหล่านี้ก็จะเตรียมการในการที่จะพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่เพื่อจะส่งเสริมทำให้มีการขยายขบวนรถไฟให้เพิ่มขึ้นเป็นการให้บริการในจำนวนที่มากขึ้นครอบคลุมรถไฟด่วนพิเศษและก็รถไฟอีกทุกชนิดเลยนะครับรองรับผู้โดยสารจำนวนหลายพันคนต่อวันนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เดี๋ยวคงจะได้มาอัปเดตกันแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เส้นทางเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกับภูมิภาคไปถึงหนองคายแล้วก็ที่เวียงจันทน์ที่ผมพูดถึงนะตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอยากจะคุยถึงแคมเปญที่น่าสนใจของเราส่วนตัวเล็กน้อยในการปิดท้ายของรายการของเราในวันนี้ ปิดท้ายด้วย
1: เชิญชวน
0: ปิดท้ายของปิดท้ายอีกทีนึงนะครับ เพราะว่ามาริฮูน่าก็จะมาปิดท้ายดนตรีก็เลยนะถนนดนตรี นะครับเป
1: ็
0: นการปิดท้ายของการแสดงนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮวนน่าท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศของถนนดนตรีครั้งนี้จะเป็นโอกาสจะบอกได้ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายละอาจจะมีหรือไม่มีไม่แน่ใจของปีนี้ของปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกแต่ว่าที่แน่ๆก็คือในปีงบประมาณนี้นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วมากันนะครับ6สิงหาคม18นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่าให้มาก่อนเวลาถ้าใครอยากจะ walk in เดินเข้ามาขอรับบัตรนะฮะก็เข้ามาก่อนเวลานะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับมาติดต่อรับชมรับบัตรใช่ไหมมารับบัตรที่นี่ได้ใช่ไหม
1: รับบัตรได้ค่ะครับก็มาลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วก็มีช็อปชิม
0: บริเวณด้านหน้ากันก่อนดีกว่าคือการเข้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังไม่เริ่มซะทีเดียวก็ต้องมีการอุ่นเครื่องความสุขอยู่ที่ตรงอุ่นเครื่องนี่แหละ
1: ค่ะใครที่ยังไม่เคยมานะคะลองมาดูนะคะที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่รองรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาสนุกกับบทเพลงเพราะๆนะคะของวงมาริฮวนน่ากับทีมงานนะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะคะถ้าใครมาไม่ได้ก็ฟังทางเพจ Facebook ถนนดนตรีไลฟ์นะคะซึ่งจะไลฟ์ให้ฟังกันแสงสีเสียงอลังการนะคะเพราะวันพฤหัสที่6สิงหาคมนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ส่วนนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่าง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งแต่หรือมนอุดมพรรายงาน
1: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
9: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558 ึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดขยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยก็หลายช่องอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: หลายช่อง
1: คนเขารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง
2: ค่ะ
1: แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ไปไหนก็มีแต่คนเข้ามาทัก
2: อืมครั้งไหน
1: คนน้อมคนน้อมคนน้อมว่างั้นนะตอนที่ไปหมุนหวยอ่ะ
2: เหรอ
1: เออ
2: หรอ
1: ไปออกรางวัลโอ้โห
2: พี่ไปหมุนมาแล้วหรอ
1: ไปหมุนมารอบหนึ่ง
2: ชวนเปิดไปหมุน
1: โอ้ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวจะพาไปหมุนนะ
2: สายแรกมาแล้วป้าพอ
3: คร
2: ับสวัสดีค่ะป้า
3: ขอบใจอาจารย์ท่านสองคนนะคุณน้ำฝนด้วยค่ะ
1: ครับคุณป้าพอเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงใช่ไหม
3: กะเหรี่ยงค่ะตำลือโดมะพวกกะเหรี่ยงตำลือโดมะ
1: กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงโดมะอยู่ที
3: ่ตำบลโดมะเหร
1: ออยู่ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนาะป้านะ
2: ป้าได้ยินไหมป้า
1: ครับวันก่อนป้าก็โทรมาทีหนึ่งแล้วแหละว่าป้าเนี่ยป้ากับสามีเนี่ยสามีป่วยติดเตียงเหร
2: อ
1: ป้าครับ
3: ไม่ได้ยินอีกแล้ว
1: สัญญาณโทรศัพท์ป้าอยู่บนดอย
2: ป้าสามีป่วยติดเตียงเหรอคะ
3: ไม่ได้ย
1: ิน
3: อ
1: ี
3: กแล้ว
1: เดี๋ยวหลังไม่เอาไปสายไปโทรมาอีกที่หนึ่งนะ
2: ขึ้นไม่ดี
1: ขึ้นไม่ดีเพราะว่าอยู่ในป่าในเขาในดอยคืออย่างนี้ป้าเนี่ยป้าเล่าให้ผมฟังว่าป้าพอเนี่ยเป็นกะเหรี่ยงดอยแม่กำเปียง อยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่แล้วมันเป็นสุดดอยสุดเลยนะสุดเลยพอพ้นดอยแกก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยอ่ะนะครับอยู่สุดดอยเลยทีนี้เนี่ยแกกับสามีนี่ก็ติดเตียงแกก็70กว่าแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยสามีได้ทั้งสามีภรรยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคู่คราวนี้สามีไม่ได
2: ้
1: เพราะว่าติดเงื่อนไขมีรถยนต์เก่าทีนี้รถยนต์เก่าก็ไม่ได้ใช้แล้วทีนี้พอไม่ใช้แล้วป้าก็ไปอุทธรณ์ทีนี้จะไปอุทธรณ์ก็บอกว่าตอนนั้นเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอ27กรกฎาคมครม.ผ่านก่อนน
2: ะ
1: พอผ่านแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยค่อยไปนะครับวันที่3วันนี้วันที่4ทีนี้ป้าแกก็บอกว่าป้าก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วไปกรุงไทยเสร็จป้าก็ไปที่อำเภอพอไปที่อำเภอบอกว่าให้ไปที่ขนส่ง
2: โอ้โห
1: ทีนี้ป้าก็เลยย้อนผมเลยอ่ะป้าบอกว่าคุณหนอไหนเหว่าไปที่อำเภอที่เดียโจไม่เหโจเลย
2: ก็คือว่าสต๊อปเซอร์วิส
1: ไม่เหโจ
2: แล้วทำไมแล้วยังไง
1: ป้าไม่ไปแล้วป้าเสีย800โลจ่าดอมไม่ไปแล
2: ้วโอ้แล้ว800เอา300คุ้มไหม
1: ป้าไม่เอาแล้ว
2: เออ
1: ป้าบอกไม่เอาแล้วอ่ะ
2: แล้วยังไงคะพี่
1: ป้ากลับมายังเนี่ยป้า
2: ป้าพอ
1: ป้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มาแล้ว
1: พอลงมาปั๊บป้าไปอุทธรณ์ที่ไหนนะป้า
3: เออถ้าอุทธรณ์เสร็จแล้วก็ข้าได้จะโทรไปหาอาจารย
1: ์ไม่ไอตอนแรกเนี่ยตอนแรกป้าก็ไปที่ธนาคาร
3: ขอบคุณเลย
1: ป้าไปที่ธนาคารกรุงไทยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: จากกรุงไทยแล้วไปที่ไหนต
3: ่อป้าอำเภอโทรแกเขาบอกเขาจะจัดการให้เองเลย
1: ไปที่อำเภอทีนี้พอไปที่อำเภอเนี่ยก็อำเภอบอกให้ไปขนส่ง
3: ไปที่อำเภอแล้ว
1: เขา
3: บอกเมื่อกี้ทางใครไม่รู้โทรมา2คนผ
1: ู้
3: หญิงคนผู้ชาย
2: คน
3: โทรมาทีหลังบอกว่าเขาจะจัดการให้ไม่ต้องห่วงเลยนะเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
1: คืนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมคุยก่อนเข้ารายการว่าป้าไปกรุงไทยกรุงไทยก็ไป
3: ที่ไม่เลี่ย
1: ป้าไม่ก็ได้ยินใช่แล้วเน
3: า
1: ะ
3: โนเมเลีย
1: สัญญาณโทรศัพท์บนดอย
2: ป้าพูดว่าอะไรนะเมื่อกี
1: ้เอาแล้วครับป้าครับนะ
2: ขอบใจป้าขอบใจ
1: ป้าเดี๋ยวดูทางโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวเขาประกาศแล้วก็ป้าก็โทรหาผมนะ
3: ค่ะถ้ายังไงอาจารย์โทรหรือพอว่างจะโทรหาอาจารย์นะ
1: ครับครับครับ
3: จะไปคุยให้เขาที่โบสถ์วันตัวนาทีให้เขาฟัง
1: นะแล้วว่าตอนนี้ทางอำเภอแม่ริมเนี่ยติดต่อป้า
3: ขอให้พรอาจารย์ทั้งสองโอนนะคะ
1: ครับ
3: ขอบคุณครับในหน้าที่การงานนะคะ
1: ครับป้าครับ
2: สาธุคุณป้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก
1: ็คืออย่างนี้เล่าฟังต
2: ่
1: อคือพอป้าไปอุทธรณ
2: ์
1: ป้าไปที่ธนาคารกรุงไทยพอไปกรุงไทยก
2: ็บอกให้ไป
1: ที่อำเภ
2: อ
1: ก็เหมือนกับไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไปที่อำเภอเพราะว่าป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถของสามี
2: รถจักรยาน
1: คือประเด็นของสามีนะผมไม่ใช่ตัวป้านะป้าสามีเนี่ยคือชื่อชาญชัยคีรีพจน นะครับคีรีพจนเนี่ยเป็นตำแหน่งก็คือเป็นนามสกุลที่เหมือนกับเขาตั้งให้ชาวเขาว่าคีรีแปลภูเขาพจนบนอยู่ภูเขาว่าเออเนี่ยแหละนะคีรีเนี่ยนะทีนี้ก็
2: พอไปอำเภอแล้ว
1: พอไปที่อำเภอบอกให้ไปที่ขนส่งพอไปที่ขนส่งป้าก็บอกว่าป้าโลจ่าดอมาแปะล้อแล้วป้าหมกเอิงแล้วป้าไม่ไปแล้วป้ายอมแล้ว
2: ป้าเอาสาว
1: ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมประสานงานให้ผมก็เลยเอาเรื่องของป้าพอนี่แหละ
2: ไปที่ไหนคะ
1: ส่งให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินั่งทำงานอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยก็บอกท่านสิริพงษ์ท่านครับมีเรื่องนี้ครับท่านครับช่วยป้าด้วยนะท่านบอกได้ครับท่านสิริพงษ์รับปั๊บเลยพอท่านสิริพงษ์รับปั๊บเนี่ยนะครับทีมงานโทรไปอีกทีหนึ่งเนี่ยป้าก็เลยบอกว่ามีอำเภอโทรมาแล้ว2ราย
2: โทรมา2
1: นั่นคือหลังจากที่ท่านสิริพงษ์สั่งการ
2: เป็นผู้หญิง1ผู้ชาย1
1: ท่านสิริพงษ์สั่งการไปทางอำเภอแม่ริมก็เลยบอกป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจะช่วยป้า
2: ค่ะ
1: ทีนี้ผมก็ไม่ได้แจ้งคนเดียวในเวลาแจ้งเรื่องนี้นะ
2: แจ้งกี่คน
1: แจ้งไปที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังด้วย
2: ด้วยหนึ่ง
1: ท่านรวรณแสงสนิทท่านรวรณก็บอกว่าเดี๋ยวขอเลข13หลักของป้ามาเดี๋ยวท่านจะตรวจสอบให้
2: ที่จดแล้วนี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: ที่คุยกับป้าพอๆก็เลยส่
1: งข้อมูลของ
2: ป้าพอของสามีป้าพอ
1: ให้กับท่านรวรณแสงสนิทเดี๋ยวท่านตรวจสอบให้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมขออยากเรียนอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: นโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนนะครับใครทำได้ทำใครทำไม่ได้ก็จะเอื้อเฟื้อดูแลประสานให้เกิดการอำนวยความสะดวกลดภาระชาวบ้านให้มากที่สุดท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการท่านอธิบดีกรมการปกครองในริชาท่านก็เรียกประชุ
2: ม
1: แล้วก็มอบหมาย878อำเภอแบบ one stop service
2: อย่างที่ตัวอย่างบ้าน
1: ใครมาไม่ได้ทางอำเภอต้องไปหามาไม่ได้อำเภอต้องไปหาอยู่บนดอก็ต้องขึ้นดอไป
2: ขึ้นดอเข้าไปทั้งหมดเลย
1: ก็ต้องไปหาชาวบ้าน
2: อย่างเมื่อวานที่เราสัมภาษณ์เนี่ยไปถึง 90%
1: ที่บ้านสร้างก็ไปถึง 90% เน
2: ี่
1: ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางการปฏิบัติทีนี้พอมันมีช่องว่างที่แม่ริมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องบอกท่านสิริพงษ์ท่านทราบเรื่องนี้ท่านก็เลยประสานนะครับบอกท่านปลัดอยากให้ทุกอำเภอครับ
2: ค่ะ
1: นี่คือนโยบายของรัฐบาลท่านทำอย่างตรงไปตรงมาชาวบ้านมีความสุขนะอย่าให้เขาตกหล่นอีกเลย
2: 878อำเภอ
1: ใช่878อำเภอเราทำหน้าที่ของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ดีที่สุดและจะทำไปจนถึงวันที่31สิงหาคม
2: ใช่
1: และถ้าตรงไหนติดขัดใครยังไม่ได้อีกท่านบอกมานะผมก็จะส่งท่านรัฐมนตรีอีกนะนะครับฝากทุกอำเภอด้วยนะท่านนะชาวบ้านเขาดูอยู่เนา
2: ะ
1: รัฐบาลเขาก็ตั้งใจมือไม้ก็ต้องแข็งขันทำงานขยันขันแข็ง
2: ใช่ค่ะ
1: ไปที่ลุงสวัสดิ์ครับสวัสดีครับจากสุราษฎร์ธานีลุงครับ
2: คุณลุงสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณลุงเอานอสอ3ที่ราบทำนาข้าวใกล้ปากน้ำบ้านดอนไปออกโฉนดเจ้าหน้าที่รังวัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี64แต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้โฉนดเหรอฮะ
4: ครับไม่ได
1: ้คือป้าลุงสวัสดิ์มีที่ดินอยู่ปากน้ำบ้านดอนอ่ะเนาะสุราษฎร์ธานีอ่ะเนาะ
4: คร
1: ับ เอานอสอ3ไปออกโฉนดมาตั้งแต่64แต่ว่าถึงจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้โฉนดใช่ไหม
4: ครับไม่ได้จริง
1: แล้วมีใครติดต่อกลับมาหาลุงบ้างหรือยังเนี่ย
4: ไม่มีใครติดต่อมาเลย
1: ไม่คืบหน้าเลยใช่
4: ไ
1: ห
4: มไม่คืบเลย
1: แล้วที่ไปตามล่าสุดไปตามเมื่อไหร่
4: ประมาณ2เดือนกว่าแล้ว
1: เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอบคุณลุงว่าอย่างไร
4: รอไปก่อนหน่อยไม่ใช่ของคุณคนเดียวมันหลายมันมากมายวะ
1: รอไปก่อนไม่ใช่ของคุณคนเดียวแล้วถ้าเงินเดือนนี้ต้องรอไหม
2: ไม่ต้องนะเข้าตามตรงนะ
1: ต้องตรงนะ
2: ตรงวัน
1: อ๋อไม่รอ
2: เงินเดือน
1: ไม่รอ
2: เงินของรัฐบาลนะ
1: เ
2: หรอของคนได้ตรงนะ
1: แต่ต้องลุงนี่ต้องรอไปก่อน
4: ครับ
1: ลุงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประสานงานให้นะ
2: ค่ะ
4: คร
1: ับ
4: คร
1: ับ ทีมงานผมต้องทำงานเร่งด่วนครับนะขอคำตอบเรื่องนี้ว่าจะได้ทราบว่าติดขัดปัญหาตรงไหน64 65 66 67 68 69
2: ใช่4ปีมั้ย
1: เกือบ5ปีเต็มนะเกือบ5ปีนะที่ติดขัดอยู่ตรงนี้นะ
4: ครับ
1: นะครับได้ครับลุงเดี๋ยวตามให้ครับลุงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสด
1: ิ์
4: ครับสวัสดีครับ
1: คือจริงๆผมจะไม่ตามทุกรายนะแต่ว่าดูที่อาการหนักๆนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้แกคุณลุงอายุมากแล้ว
1: คุณลุงอายุ80กว่าแล้วครับลุงกับป้านั่งพอถึงเวลารายการเรามาปั๊บลากเชียนมากอะไรมาอยู่หน้าจอเฝ้าอยู่หน้าจอทุกวันว่าเมื่อไหร่เราจะพูดถึงเรื่องของลุง
2: อ๋อนี่เขาโทรมานานแล้วเหรอ
4: เมื่อวานก็อยู่หน้าจอที่ตำแหน่ง
1: เมื่อวานก็อยู่หน้าจอเพราะว่ามันไม่ทันเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ให้รอเหมือนกันมาถึงเราก็ให้รออีกเพราะเรื่องมัน
2: บางทีเวลามันไม่หมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะจะคุยทักสิบคนบางทีคุยยาวเหลือห้าเหลือสี่เหลือหกอย่างเงี้ยนะครับลุงเดี๋ยวตามให้นะลุงนะ
4: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับลุง
2: สวัสด
4: ีครับ
1: ครับ
2: อ๋อเหรอแกมานั่งรอขนาดนั้นเลยเหรอ
1: นั่งรอทุกวันเหมือนนั่งดูนั่งเหมือนนั่งรอดูหนังตะลุงอยู่หน้าจอเลย อยู่สุราษฎร์ธานีนี่ผมก็ถามว่าจริงๆเนี่ยทีมงานก็เคยโทรไปหาลุงเพื่อจะเข้าสายมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วเขาก็ไม่รับสายผมก็บอกทำไมไม่รับสายลุงเมาอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์ไม่รับสายบอกเขาไม่เมาไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเมายาเลยตั้งแต่หนุ่มยันปัจจุบันแปดสิบกว่าเนี่ยนะผมบอกจริงหรือเปล่าบอกจริงขอคุยกับป้าหน่อยได้ไหมกับป้าจริงป้ามึงไม่เคยกินเหล้าเลยเนี่ยแล้วลูกดูแลดีไหมดูแลดีมากอาบน้ำป้อนข้าวตั้งกับข้าวให้กินทุกวันแล้วไปทำงานโอ้นี่ลุงหวาดป้าวันเพ็ญ
2: อ๋อหรอเดี๋ยวช่วย
1: อยู่สุราษฎร์ธานีคนสุราษฎร์
2: คุณสุราษฎร์
1: อยู่สุราษฎร์อยู่บ้านดอนน่ะแล้งปนีแล้วคนสุราษฎร์บ้านดอน
2: แล้งปนีอ่ะ
1: แล้งสำเนียงนี
2: ้อ๋อแล้วพี่แล้งพนัย
1: แล้งถ้าบ้านเราอุณโคนแล้งปนี
2: โอ้โหดุดันน่ากลัวตกใจ
1: ถ้าสุราษฎร์กลับมาสุราษฎร์ก็แล้งเน้อๆน่ะแต่ถ้าผลสุราษฎร์ปั๊บหวาพลือหลับฟ้น
2: หวาพลือว่าน้อง
1: ถ้าเลยนครไปนี่แต่ถึงสงขลากับคนฝนพันเพลือกินข้าวแล้วยัง
2: แล้วเป็นนคร
1: นครพันเพลือกินข้าวแล้วไหมเออแต่ถึงสุราษฎร์บอกกินข้าวยังกินข้าวก้อน
2: ไม่ทำไมสำเนียงต่างกันอย่างเงี้ย
1: ต่างกัน
2: เออเดี๋ยวอันนี้ประสานให้กับพี่คุณลุงสวัสดิ์คงชื่นนะ
1: เดี๋ยวตามให้นะลุงนะเข้าใจเข้าใจ
2: แต่ตอนนี้ป้านฤมลมาพร้อมแล้ว
1: ตามเรื่องป้ามา3วันแล้วเหมือนกันนะ
2: คนนี้เหรอ
1: ป้านฤมลใช่ป้าครับสวัสดีครับ
5: ป้า
1: เรื่องที่ดินกับเรื่องบัตรพัสดุที่สุพรรณไงจำได้ไหมยังน้องโฟน
2: จำได้สิพี่น้อง
5: จำได้ก็จำได
1: ้เออเดี๋ยวจะได้ประสานกับท่านธนรักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านทราบเรื่องแล้วท่านทราบเรื่องแล้วเพราะว่าเอาดวนทวนอีกทีนะว่าคุณพ่อเมื่อ2510
2: คุณพ่อยกที่ให
1: ้ใช่ตำรวจ
2: สถานีตำรวจ
1: สร้างโรงพัก
2: ใช่
1: ที่อำเภอด่านช้างจังหวัด
2: จังหวัดอะไร
1: สุพรรณ
2: แล้วหลังจากนั้น
1: ก็ปรากฏว่าอำเภอเขาเลิกไปก็เหลือแต่ป้อมตำรวจทีนี้ป้าที่ป้าอยู่ข้างหลังป้อมตำรวจ
2: เป็น
1: ออกมาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไอ้ต้องเสียค่าเช่าทางเข้าออก
2: ให้กับธนรักษ์ถูกไหม
1: ถูกต้องนะครับเราก็เลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็เลยทีมงานก็ขอประสานไปที่ท่านณัฐชานันท์อภิรักษ์ธนกุลธนรักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะสวัสดีค่ะธนรักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีผู้สายค่ะ
1: ครับท่านได้ตรวจสอบเรื่องของป้านฤมลแล้วใช่ไหมครับ
6: เมื่อวานนี้นะคะก็ทางทีมงานสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคุณป้าทันทีเลยค่ะลงไปที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวค่ะ
1: ครับ
6: พบว่าตัวทางเข้าที่คุณป้ากล่าวถึงนะคะก็คือเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของป้อมตำรวจที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: ครับ
6: ทีเนี้ยคือบ้านของคุณป้าจริงคือได้มีส่งข้อมูลไปให้ทางทีมงานด้วยแล้วนะคะจะเป็นหลังที่มีกำแพงติดบล็อกอะค่ะ
1: ครับ
6: อยู่คือตัวบ้านของคุณป้าติดถนนสามารถเข้าออกได้แต่ว่าคุณป้าจะมีที่ดินของคุณป้าและญาติญาติอยู่ด้านในอีกที่เป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกซึ่งจะต้องใช้ทางเข้าออกผ่านที่ราชพัสดุแปลงเนี้ยค่ะ
1: ครับ
6: จากการที่ลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับคุณป้านะคะก็ทำให้ทราบว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ทางสำนักงานตำรวจเนี่ยจะทำการตังวัดสอบเขตที่ดินให้มันแน่ชัดแล้วคุณป้าอาจจะเข้าใจว่าทางรัฐเนี่ยจะปิดทางเข้าออกไม่ให้ป้าเข้าออกก็ได้มีการพูดคุยกับทางตำรวจในพื้นที่ด้วยตำรวจก็ได้ให้ข้อมูลว่าก็ได้มีการให้คำแนะนำไปว่า โดยปกติของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุแล้วค่ะราษฎรหรือประชาชนจะเข้าใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องดำเนินการโดยการเช่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆอีกอย่างกรณีเนี้ยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ด้านในที่ไม่มีทางเข้าออกหลายแปลงเราก็คุยกับทางตำรวจว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้คลายความเดือดร้อนลงได้ก็คือเดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจกับสำนักงานทางรัฐพื้นที่นะคะก็จะร่วมมือกันโดยตำรวจจะส่งคืนที่รับพัสดุแปลงเนี้ยบางส่วนเพื่อเอามาให้เป็นทางเข้าออกแก่ราษฎรกลุ่มนี้ค่ะก็ไม่ได้มีการที่จะปิดทางเข้าออกแต่อย่างใดค่ะสอบถามคุณป้าว่าแล้วทำไมไม่มาติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีล่ะตามที่ตำรวจให้คำแนะนำป้าก็บอกว่าไม่รู้จักว่าธนารักษ์ทำอะไรแต่ว่าทางรายการดังกว่าก็เลยติดต่อไปทางรายการ
1: ป้าที่นั่งรถเข็นนี่ใช่ไหมท่านครับ
7: ใส
6: ่ที่นั่งเก้าอี้ค่ะแกจะถือวอลเกอร์สาม
1: เพรา
6: ะว่าแกน่าจะเพิ่งไปผ่าหลังมา
1: เห็นท่านนัทนัทนันก็ไปด้วยนี่อยู่ในภาพเลยนะท่านก็ลงไปด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะ
6: เมื่อวานในที่พอรายการออกอากาศค่ะทางทีมของสำนักงานก็ลงพื้นที่ทันทีเลยค่ะเพื่อไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทางตำรวจนะครับก็คือที่เวลาชาวบ้านยกให้ทางตำรวจนะมันก็จะคืออย่างนี้ท่านอยากอันนี้ขอความรู้ท่านด้วยว่าเวลาชาวบ้านยกให้ทางราชการเนี่ยหน่วยใดหน่วยหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยที่เหล่านี้มันจะถูกมาเป็นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนารักษ์โดยเป็นที่ราชพัสดุโดยขั้นตอนมันเป็นยังไงท่าน
6: คือถ้าสมมติว่ามีชาวบ้านนะคะจะอุทิศที่ให้ทางราชการใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานต่างๆเช่นกรณีเนี้ยอุทิศให้เป็นสถานีตำรวจอะค่ะก็จะต้องไปดำเนินการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์นะคะจากผู้ยกให้มาเป็นกระทรวงการคลังถือกรรมสิทธิ์ค่ะถ
1: ้
6: าในต่างจังหวัดเนี่ยก็ดำเนินการโดยธนารักษ์พื้นที่ไปเป็นรับโอนกรรมสิทธิ์กับเจ้าของที่ค่ะ
1: คือถนนก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: ตัวถ้าเกิดกรณีนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวถนนเนี่ยคื อหมายถึงถนนที่ประชาชนใช้สัญจรทั่วไปหรอคะ
1: ใช่สมมติว่าชาวบ้านบอกอายกที่ถนนส่วนบุคคลให้กับอบต.หรือเทศบาล อย่างนี้เป็นต้นสมมติเนี่ยอันนี้ต้องถึง
6: ถ้าแบบนั้นไม่เป็นที่ราชพัสดุ
1: อ๋อไม่เป็ นทางสาธารณประโยชน
6: ์พลเมืองใช้ร่วมกันค
1: ่
6: ะ
1: แต่ว่าถ้ายกที่เพื่อจะให้ส่วนราชการใดส่วนการหนึ่งไปสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะต้องมาทำเป็นที่ราชพัสดุถูกต้องนะท่านเนาะ
6: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนของป้าพอจะมีทางออกแต่ญาติที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันต้องผ่านที่ตำรวจแล้วก็พอจะมารังวัดและจะมีการปิดทางเพราะฉะนั้นก็ตกลงจะมีการคืนทางให้กับ
6: ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะคือปัจจุบันเนี้ยทางคุณป้าแล้วก็คือครอบครัวของญาติคุณป้าก็ใช้ที่บริเวณเนี้ยคือตรงที่ป้านั่งเนี่ยค่ะในภาพเนี่ยค่ะ
1: ครับ
6: ก็คือเขาออกอยู่แล้ว
1: ครับ
6: ไม่ว่าจะเข้าออกอยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรด้านหลังก็คือใช้ตรงนี้อยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
6: แต่ว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันคิดว่าพอรังวัดแล้วจะปิดทางอะไรเงี้ยค่ะป้าก็คือลักษณะว่าเอ้ยแบ่งคืนเนี่ยแบ่งที่ตรงเนี้ยยกให้ป้าสักบางส่วนได้ไหมเป็นทางเข้าออกทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะก็คืออธิบายตามกฎหมายระเบียบของกรมทางหลวงจริงๆว่าไม่สามารถที่จะเอาที่หลวงเอาไปให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งได้โดยถึงกรรมสิทธิ์เอาอะค่ะแต่ว่าจะดำเนินการเข้าทำประโยชน์ได้โดยการเช่าอันเนี้ยเป็นกรณีโดยปกติทั่วไป
1: เป็นการอธิบายความแบบนี้ทีนี้ป้าแกก็รู้สึกบ่นน้อยใจข้อที่ ที่ตำรวจตรงนี้ก็พ่อฉันเมื่อปี2510เนี่ยก็ยกให้นี่แล้วทำไมฉันกับญาติจะต้องมาเช่าที่ด้วยล่ะผมก็เลยตั้งคำถามสงสัยไม่มีหัวใจอ่ะตกลงมีใช่ไหมท่าน
6: มีค่ะเขาก็แนะนำให้มาติดต่อสำนักงานธนารักษ์แต่ว่าป้าก็บอกว่าไม่รู้ธนารักษ์จะทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่าโอ้ป้าสำนักงานธนารักษ์ก็มีทั่วประเทศเลยถ้าเกิดที่สุพรรณเนี่ยก็อยู่ที่สารกลางจังหวัดนะมีอะไรอ่ะมาติดต่อธนารักษ์ได้เลยเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำค่ะ
1: ครับป้าครับ
8: จ้า
1: ตาแจ้งแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหม
8: จ้าเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะญาติพี่น้องทุกคนรู้แล้วนะ
8: จ้า
1: สบายใจแล้วนะ
8: จ้า
1: เมื่อวานพี่ตำรวจก็ไปด้วยเนี่ยบอกป้าไม่ต้องดุกดิกเดี๋ยวจะดูให้ก็เรียบร้อย
8: ต้องดุกดิกถ้าดุกดิกก็ปิดทางแน่
1: ถ้าดุกดิกปิดทางก็เรียบร้อยสรุปว่ายังไงครับทางนี้ให้ท่านนรัตน์ท่านได้สรุปอีกทีครับท่านครับกรณีของคุณป้าเชิญครับท่าน
6: ขออนุญาตสรุปแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวทางขั้นตอนกระบวนการระเบียบของทางราชการเนี่ยเดี๋ยวสำนักงานธนารักษ์กับสำนักงานตำรวจเนี่ยก็คือจะคุยกันเพื่อให้ตำรวจคืนที่ดินมาเป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวสำนักงานธนารักษ์จะประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลตรงบริเวณนั้นนะคะก็คืออาจจะเป็นอบต.หรือเทศบาลเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนเพื่อให้เขามาดูแลเรื่องของการทำทางเข้าออกกรณีที่ว่าอาจจะแบบปรับทางจากทางดินลูกรังมาเป็นหินทุกหรือว่าอะไรเพื่อจะได้มีหน่วยงานที่เขาใช้ที่เป็นที่ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
7: ค่ะ
6: เพื่อที่ว่าป้าก็จะได้มั่นใจว่าตรงเนี้ยเป็นทางเข้าออกที่ป้าแล้วก็เครือญาติสามารถใช้ได้แต่ต้องเน้นย้ำตรงนี้นะคะว่าตัวกรรมสิทธิ์ของที่ดินยังไงก็คือยังคงเป็นของรัฐแม้ว่าในอดีตจะมาจากคุณพ่อหร
1: ือ
6: ว่าคุณปู่คุณย่าของป้าในการยกให้ทางราชการก็ตามค่ะก็ต้องนำเรียนตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือท่านจะคุยตำรวจแล้วก็กันส่วนทางนี้ให้กับชาวบ้านได้ใช้แต่ทางนี้ก็ยังเป็นทางของที่ราชพัสดุที่ได้รับการทิพย์มาให้เนาะแต่ว่าชาวบ้านก็จะใช้ไปตลอดถูกต้องไหมครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นมาช่วยดูแลลงหินคลุกให้ชาวบ้านก็เข้าออกอำนวยความสะดวกได้เพราะถือว่าเป็นที่ราชพัสดุทางท้องถิ่นก็สามารถใช้งบประมาณได้
7: ใช่ค่ะ
1: ชื่นใจจังเลยได้คุยกับท่านณัฐชนันเนี่ย
7: โอ้เคสนี้เราตามมาหลายวันแล้วนะ
1: ท
7: ุ
1: กจังหวัดจะมีธนารักษ์จังหวัดเหมือนกับผู้ว่าก็มีทุกจังหวัดธนารักษ์ก็จะมีทุกจังหวัดใช่ไหมใครที
6: ่
1: ถ
6: ้
1: าที่ดินที่ไหนที่มีที่ดินอยู่นะครับแล้วก็มาถึงที่ดินราชพัสดุอยู่ราชพัสดุก็จะหาประโยชน์เข้ารัฐเนี่ยโดยการจะให้ชาวบ้านมาเช่าถูกต้องไหมครับมีตึกก็ให้เช่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะก็คือที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ในราชการแล้วค่ะ
1: ค
6: เราก็นำมาจัดหาประโยชน์ให้ชาวบ้านหรือว่าผู้สนใจเนี่ยคือเช่าแล้วเงินรายได้ที่เราได้จากการเช่าก็นำส่งเข้าแผ่นดินเป็นภาษีที่เอากลับมาดูแลพี่น้องประชาชนในประเทศด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
6: อันนี้คือเงินมันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเงินบาททุกสตางค์ที่เราเก็บจากค่าเช่าค่ะก็นำเข้าฟังเป็นรายได้แผ่นดินค่ะ
1: ครับผมนะคุณป้า
8: จ้า
1: เรียบร้อยไหม
8: เรียบร้อยค่ะ
1: พอใจไหม
8: พอใจค่ะ
1: ไหนขอบคุณท่านณัฐชานันท์หน่อยสิ
8: จ้าขอบคุณ
7: ท่านณัฐชานันท
8: ์ธนรักษ์ที่ช่วยเหลือป้าแล้วก็ขอบคุณคุณถนอมด้วยแล้วก็คณะของท่านที่กรุณาป้าแล้วก็ตำรวจด้วยป้าขอบคุณมากๆเลยเมื่อคืนป้านอนหลับ
1: นอนหลับหลังจากนอนไม่หลับเนาะผมก็
8: นอนไม่หลับมานานเลยว่าป้าใจไม่ดีกลัวเขาปิดทางแล้วลูกหลานเล่นจะออกยังไงต่อไปข้างหน้าเนี่ยป้ากลัวมาก
1: อันนี้คือสิ่งที่ป้ารู้สึกนะทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกบ้างนี้ต้องเรียนท่านณัฐชานันท์ด้วยเนา
7: ะ
1: ว่าเวลาผมเจอความทุกข์ของชาวบ้านแบบนี้ครับท่านผมจะมีความรู้สึกเดือดร้อนไปกับชาวบ้านก่อนอาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมรัฐไม่ดูแลไม่อธิบายไม่ทำความเข้าใจทำไมไปปิดทางเขาไม่มีหัวใจหรือเปล่าพอได้ยินท่านได้อธิบายความอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้ผมชื่นใจนะและถ้าจะล่วงเกินจากการวิพากษ์วิจารณ์ของผมต้องขออภัยแต่ว่าถ้าผมทำงานแบบไม่รู้ไม่ชี้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาปัญหาป้าไม่มีทางจะได้รับการแก้ไขเลยท่านก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับ
6: ค่ะเข้าใจค่ะ
1: อันนี้นำเรียน
6: เข้าใจในบทบาทของแต่ละคนค่ะเพราะว่าทางกรมธนารักษ์เองอะค่ะโดยการนำของท่านอธิบดีกรมธนารักษ์แล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะก็ได้ให้นโยบายจัดธนารักษ์พื้นที่ทุกคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่อะค่ะว่าการดำเนินการอะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านผู้เช่าหรือแม้กระทั่งส่วนราชการเองอะไรเงี้ย
1: ค
6: ือเราอย่าได้นิ่งนอนใจถ้าพบว่ามีปัญหาข้อขัดข้องอะไรก็คือให้เราลงพื้นที่ทันทีเพื่อหาข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เรื่องอะค่ะสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่ค้างคาอยู่และก็เป็นปัญหาที่จะให้ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจอะค่ะ
1: คร
6: ับ
1: อ
6: ันนี้ก็คือเป็นนโยบายหลักของกรมธนารักษ์เลยค่ะ
1: ท่านอธิบดีท่านพรชัยใช่ไหมครับ
6: ท่านอธิบดีอัครุตสนธยานนท์ค่ะ
1: อ๋อท่านอัครุตนะฮะครับท่านครับก็ขอบพระคุณท่าน
7: ณัฐชานัน
6: ท์ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากเมื่อวานที่ไปพบกับคุณป้าค่ะแล
1: ้
6: วปรากฏว่าป้าไม่รู้จักกรมธนารักษ์ขออนุญาตเวลาสักเล็กน้อย
1: ได้ครับเจอเลยครับท่านครับดีครับ
6: พ ูดถึงภารกิจของกรมธนารักษ์นิดนึงนะคะเน
1: ื่อง
6: จากกรมธนารักษ์อะค่ะเป็นกรมที่เหมือนจะมี5กรมอยู่ในกรมเดียวนะคะก็อยากจะพูดคร่าวๆว่ากรมเราทำอะไรบ้างนะคะภารกิจแรกหลักๆเลยก็คือเหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ก็คืองานบริหารจัดการที่ราชพัสดุก็คือเราจะดูแลที่ราชพัสดุทั่วประเทศสมมติว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณนะคะก็ดูแลที่ราชพัสดุในสุพรรณท
1: ั้
6: งในเรื่องของการให้ราชการใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานบ้านพักต่างๆที่เหลือจากราชการใช้ก็นำมาจัดหาประโยชน์จัดเก็บรายได้เข้าแผ่นดินหรือว่าพัฒนาเป็นโครงการต่างๆเช่นอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดก็อาจจะมาเช่าพื้นที่เราก็ได้อย่างเช่นโรงงานน้ำตาลเป็นต้นนะคะรายได้จากการจัดหาประโยชน์เนี่ยก็คือนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอันนี้ภารกิจที่หนึ่งนะคะภารกิจที่สองก็คืองานด้านประเมินราคาทรัพย์สินตัวที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็เป็นภารกิจที่กรมธนารักษ์ดำเนินการอยู่ค่ะราคาประเมินที่ดินนะคะคือทำอะไรก็คือราคาที่ดินที่เราเวลาเราไปสำนักงานที่ดินถ้าเกิดท่านจะโอนที่ราคาที่ต้องใช้ในการคำนวณภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ก็คือมาจากกรมธนารักษ์เป็นคนทำส่งให้สำนักงานที่ดินใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอาไปคำนวณเป็นฐานภาษีในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะอันนี้ภารกิจที่สองของเรานะคะภารกิจที่สามก็คืองานด้านการผลิตเหรียญกระสาบค่ะโรงกระสาบของเราตั้งอยู่ที่รังสิตก็ทำหน้าที่ในการผลิตเหรียญกระสาบที่เราใช้ใจใช้สอยกันในทุกวันนี้ค่ะเหรียญ10บาท5บาท1บาท2บาทที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็เหรียญกระสาบที่ระลึกที่สวยๆค่ะในโอกาสสำคัญต่างๆมีเหรียญเงินเหรียญทองอันนี้ก็เป็นภารกิจของกรมธนารักษ์ค่ะภารกิจต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเหรียญก็คือการกระจายเหรียญไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือมีเหรียญใช้อย่างเพียงพอเหรียญไม่ขาดตลาดซึ่งเราก็จะมีฮับหรือว่าศูนย์กระจายเหรียญต่างๆอยู่ในภูมิภาคที่เชียงใหม่นครสวรรค์อุบลขอนแก่นแล้วก็สงขลาสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี
1: ค่
6: ะอันนี้คือเป็นฮับใหญ
1: ่
6: ๆส่วนกองบริหารเงินตาที่กำกับอีกทีก็จะอยู่ตรงรังสิตอยู่ใกล้ๆกับโรงกระสาบที่ผลิตเหรียญค่ะภารกิจสุดท้ายก็คือเรื่องของการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินก็จะทำหน้าที่ในการเก็บดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าที่เป็นเงินตราโบราณที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ที่อยู่ในความดูแลด้วยค่ะเพื่อเผยแพร่ทรัพย์สินต่างๆที่เราดูแลบำรุงรักษาให้ประชาชนได้ชื่นชมแล้วก็รู้ความเป็นมาของประวัติของทรัพย์สินของเราซึ่งมันมาจากวัฒนธรรมรากฐานของบ้านเมืองเราที่สร้างมาเป็นทรัพย์สินพวกนี้ค่ะอ
1: ัน
6: นี้เป็นภารกิจหลักๆของกรมธนารักษ์ค่ะ
1: เหรียญท่านทำให้คิดถึงธนบัตรและใครทำครับธนบัตร
6: เป็นแบงค์ชาติค่ะ
1: อ๋อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนจัดพิมพ์เนาะแต่ว่าถ้าเหรียญคือธนารักษ์โรงกระสาบที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: และถ้าสมมติท่านมีที่สักแปลงหนึ่งแล้วชาวบ้านชุมชนจะรวมตัวกันขอใช้เพื่อประโยชน์สังคมสาธารณะนี้สามารถทำได้ไหมครับถ้ามี
6: คือถ้าสมมติว่าเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนใหญ่ส่วนราชการในพื้นที่อย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเทศบาลหรืออบต.ค่ะเขาก็จะนำโครงการมาทำการขออนุญาตใช้กับสำนักงานธนารักษ์ค่ะ
1: อืมแต่ไม่เป็นเจ้าของแต่เป็นลักษณะ
6: ของส่วนราชการขอใช้ค่ะคนที่จะขอใช้ได้ก็คือจะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายเท่านั้นค่ะถ้าเป็นชาวบ้านประชาชนทั่วไปก็จะต้องเป็นในเรื่องของการจัดหาประโยชน์โดยการเช่าค
1: ่
6: ะ
1: ครับได้ครับท่านครับต้องขอบพระคุณท่านมากท่านจำชื่อผมไว้ด้วยนะชื่อถนอมนะท่านนะเพราะว่าผมเจอคนอย่างท่านเนี่ยผมก็ต้องหาท่านอีกแหละขอความรู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนคนทั้งประเทศด้วยเนาะในสิ่งที่ท่านอธิบายความเมื่อสักครู่นี้เนาะ
6: ค่ะด้วยความยินดีค
1: ่
6: ะแต่ถ้าเกิดมีประเด็นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือราคาประเมินนะคะในแต่ละจังหวัดก็สามารถติดต่อไปที่ธนารักษ์พื้นที่แต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้ลงพื้นที่ไปเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาอธิบายได้ชัดเจนมากกว่าค่ะ
1: งั้นมีหนึ่งคำถามครับท่านครับมีหนึ่งคำถามอันนี้คำถามที่เกิดขึ้นจากผู้ชมรายการของเราเนี่ยนะครับว่าเนี่ยของเธอนี่แหละของคุณฝนนี่ลืมถามเห็นไหม
7: เรื่องอะไรคะ
1: ก็มีที่ดินคือกรมธนารักษ์เป็นคนที่ประเมินที่ดินทั่วประเทศว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมูลค่าเนี่ยตารางวาละเท่าใดนะครับเพื่อประชาชนได้รู้พอรู้เสร็จปั๊บก็จะได้ไปกำหนดราคาซื้อขายกันในท้องตลาดนะแล้วก็สองก็คือว่าเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีรายได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับทีนี้มักจะมีคนที่ก็บอกว่าที่ดินของฉันเนี่ยนะ มันสภาพมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วก็น้ำท่วมถึงทำประโยชน์ก็ไม่ได้ทำได้น้อยมากไม่คุ้มค่าแต่ว่าก็ถูกสำนักงานที่ดินประเมินราคาที่ดินต้องเสียภาษีตามราคาประเมินเดิมแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันน้ำมันท่วมถึงแล้วเกิดความเสียหายทำการเกษตรก็ไม่ได้จะเลี้ยงปลามันก็ไม่ดีแต่ว่าราคาประเมินมันยัง
7: อยู่
1: ยังสูงอยู่ตรงนี
7: ้ที่เป็นแอ่งน้ำเป็นบ่อน้ำแล้วตรงนั้นเป็นที่รกร้างเนี่ยต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยประมาณ3ไร
1: ่ถ้าที่มันเสื่อมราคาลงโดยสภาพข้อเท็จจริงกับราคาประเมินที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยชาวบ้านทำอะไรตรงนี้ได้บ้างครับท่านฮะ
6: ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าตัวราคาประเมินกับตัวภาษีเป็นคนละส่วนกันนะคะราคาประเมินกรมธนารักษ์ธรรมโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินประจำจังหวัดแต่ในส่วนของตัวภาษีที่คำนวณฐานภาษีจะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
1: ่
6: นในแต่ละท้องถิ่นอย
1: ่
6: างเช่นอบต.กอไก่คือเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่นะคะเขาก็จะไปออกไปสำรวจว่าที่ของท่านเนี่ยใช้ประโยชน์เป็นอะไรเป็นอยู่อาศัยเป็นเกษตรหรือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าทีเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ได้เข้าทำประโยชน์อะค่ะตัวภาษีอะมันจะปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: อ
6: ันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของการคำนวณภาษีค่ะจะเป็นส่วนคนละส่วนราคาประเมินค่ะ
1: แต่ที่ถามว่าถ้าสภาพพื้นที่มันด้อยค่าไปโดยธรรมชาติโดยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถปรับลดเป็นแปลงๆได้ไหมครับหรือยังไงครับ
7: คือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไหม
6: ใช่ค่ะต้องคุยกับท้องถิ่น
1: อ๋อจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาประเมินแต่ถ้าเรื่องภาษีมันก็จะเป็นไปตามท้องถิ่นที่จะต้องประเมินว่าที่ดินใช้ประโยชน์อะไรได้หรือไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านฮะ
6: ใช่ค่ะ
1: แยกส่วนกันเน
6: า
1: ะ
6: เรามีเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถเอาไปพัฒนาที่ได
1: ้เราจะไปขอให้ธนารักษ์ปรับราคาประเมินลงมาเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีลดลงไอ้นี้ไม่ได้
6: ไม่ได้ค่ะเพราะว่
1: า
6: เดี๋ยวก็จะมีอีกคนนึงบอกว่าฉันอยากขายที่ฉันจะขายต้องการขายราคาแพงก็จะมาหาธนารักษ์บอกว่าอยากขายหรือว่าอยากจำนองธนาคารให้น้อยเพราะว่าราคาประเมินน้อยอ
1: ัน
6: น
1: ี
6: ้มันก็จะกลายเป็นว่าเราหลายมาตรฐานค่ะ
1: ไม่ใช่หลายครับท่านไม่มีเลยแหละครับท่าน
6: แบบนี้เสียใจนะคะเจ้าหน้าที่นั่งร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือไปทุกคนอ่ะมาดูถ่ายทอดสดกันหมดเลยค่ะ
1: โอ้ต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ผมที่ชวนคุยยาก็เพราะว่าพวกเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เราจะได้เอาไปถ่ายทอดบอกต่อนี่คือหน้าที่ของ NBT กรมประชาสัมพันธ์ประชาบ้านในสิ่งที่ท่านอธิบายภารกิจนะครับกรมเดียวมี5ภารกิจหลักเนี่ยวันนี้อยู่ในสมองผมและต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมวันหนึ่งชาวบ้านมีปัญหาไม่รู้ล่ะจะถามใครก็ไม่ได้ก็โทรหาท่านนี่แหละ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: นะฮะขออนุญาตทักไลน์ท่านไปด้วยนะ
6: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากป้านรุมนก็คงฟังอยู่เนาะขอบคุณธนารักษ์จังหวัดสุพรรณทุกท่านนะถ
7: ้
1: าวิพากษ์วิจารณ์อะไรเกินเลยไปเมื่อวานที่ป้าบ่นมาอะไรมาเนี่ยนะครับถ้าผมไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับท่านเนี่ยปณิธานของผมในการทำงานนะน้องฝนแล้วก็พูดมาโดยตลอดก็คือคนเจ็บผมเจ็บคนปวดผมปวดคนร้อนผมร้อนคนหนาวผมหนาวผมเจ็บผมปวดผมร้อนผมหนาวยิ่งกว่าเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขแต่ถ้าผมไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้สึกอะไรไปกับปัญหาของชาวบ้านผมจะไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้เลยทุกอย่างก็จะถูกทอดทิ้งไม่นำพาไม่สนใจและสุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็ขอบคุณท่านณัฐชานันท์อภิรัตนกุลแล้วก็ทางธนารักษ์ทุกท่านที่ดูรายการของเราอยู่นะครับรวมถึงสภ.ด่านช้างสุพรรณบุรีด้วยคุณป้าญาติพี่น้องทางเข้าออกนอนหลับได้ฝันดีแล้วนะครับขอบพระคุณนะท่านนะขอบคุณครับ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะ
1: ข้อมูลเต็มๆเลยวันนี้
7: ช
1: ั
7: ดเจนนะพี
1: ่
7: จากเคสของป้านรมนเนี่ย
1: น้ำเธออยู่ในแก้วเท่าไหร่ตอนนี
7: ้ครึ่งนึงละ
1: เรายังเป็นน้ำครึ่งแก้วต้องรอการเติมเต็มอยู่อย่างสม่ำเสมอ
7: ใช่เราอย่าเป็นน้ำล้นแก้วถูกไหมแต่พี่กินหมดแก้วแล้วต้องเติมใหม่ไหม
1: ก็ถือโอกาสดื่มน้ำ
7: ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักๆเลยของธนารักษ์ที
1: ่
7: ท่านได้บอกข้อมูลไปเนาะไม่จริงๆแล้วมีหน้าที่อะไรบทบาทอะไรซึ่งอย่างป้านรมนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนไปปรึกษาใครเขาก็เลยมาพึ่งรายการของเราน ะคะ
1: ครับ
7: ไปสายคุณน้อยต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อย
9: ค่ะน้องคุณฝนค่ะ
1: พี่น้อยนะพี่สาวเสียชีวิตจะจัดการหนี้จำนองบ้านอย่างไรก็แสดงว่าพี่สาวนั้นมีหนี้จำนองอยู่ใช่ไหมครับกับธนาคาร
9: ใช่ค่ะค่ะ
1: พี่สาวมีครอบครัวไหมมีลูกไหม
9: ไม่มีค่ะ
1: เป็นโสด
9: ป็นโสด
1: พี่สาวเป็นโสดแล้วก็มีจำนองบ้านอยู่กับธนาคารและผ่อนบ้านอยู่และต่อมาพี่สาวเสียชีวิตไปโดยที่หนี้จำนองยังไม่หมดถูกต้องไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องมีกี่คนล่ะครับทั้งหมด
9: มีพี่น้องมีทั้งหมด5คนค่ะ
1: เหลือครบไหม
9: ไม่ครบค่ะเสียชีวิตไปสองกับรวมกับจับรวมกับคนปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ก็
9: เหลืออยู่3คนค่ะ
1: มี5เสียชีวิตไป2รวมทั้งพี่สาวที่มีหนี้จำนองอยู่เนี่ยนะแล้วก็อีกคนนึงโสดหรือว่า
9: อีกคนนึง
1: ที่เสียไป
9: ที่เสียไปนี่มีครอบครัวค่ะมีลูกมีลูก3คน
1: มีลูกใช่ไหมคนที่เสียมีลูกเนาะ
9: ค
1: ่
9: ะค่ะ
1: ก็5คนเสียไปพี่สาวเสียไป1
7: เสียไป2
1: เดี๋ยวดิตกลง
7: 5คนเสียไป2
1: เสียไป2
9: คนโตพี่สาวคนโตเสียชีวิตแล้วก็มีพี่คนนี้ค
1: ่
9: ะ
1: ไม่ๆพี่สาวผมถามว่าพี่สาวคนโตที่เสียชีวิตเขามีบุตรมีลูกมั้ย
9: มีค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องนับ4นะนับทายาทสี่นะเพราะว่าลูกอีกคนก็คือนับถ้านับเป็นทรัพย์สินเวลาก็แบ่งเนื้อกันนะก็แบ่งเนื้อก็เชือดวัวตัวหนึ่งก็แบ่งเนื้อเป็นสี่กองนะจากวัวตัวนี้นะสี่กองกองนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามสามกองได้เท่ากันหมดแต่ว่ามีอยู่กองหนึ่งเนี่ยนะครับทายาทเนี่ยเขาเสียชีวิตไปทายาทคนนี้เขามีลูกสามคนเพราะลูกสามคนก็มารับในส่วนกองนี
7: ้
1: ไม่ใช่เอาสามคนมาแบ่งตำจำนวนไม่ใช่
7: ก็สามส่วนในหนึ่งส่วน
1: ก็เป็นส่วนนะทีนี้พอพี่สาวเสียชีวิตจะถามว่าไงครับ
9: คลิปนี้ที่เขายังมีอยู่ค่ะเราจะต้องทำยังไงคะ
1: นี่ที่ยังมีอยู่จะต้องทำอย่างไรปัญหาก็คือว่าหนึ่งเขาเป็นคนโสดเนา
9: ะ
1: เมื่อเป็นคนโสดและถามว่าหนี้บ้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับบ้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
9: ประมาณ1ล้านค่ะ
7: 1ล้านบาท
1: อยู่นครอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
9: อ๋อบ้านที่อยู่นี่อยู่ที่กรุงเทพค่ะ
1: อ๋อบ้านที่กรุงเทพนี่ประมาณ1ล้านแล้วก็เดี๋ยวนะราคาบ้านประมาณ1ล้านถูกต้องมั้ย
9: ใช่ค่ะ
1: แล้วแกผ่อนไปแล้วตอนนี้บ้านเหลือประมาณเท่าไหร่ครับเหลือผ่อนไปแล้วเหลือเท่าไหร่ครับนี
9: ่เหลือประมาณ
7: คร่าวๆประมาณเท่า
1: ธนาคารรู้หรือยังครับว่าลูกหนี้เสียชีวิตแล้วรู้หรือยังครับ
9: รู้แล้วค่ะ
1: รู้แล้วเสียชีวิตเมื่อไหร่ครับเนี่ย
9: เมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะ
1: พฤษภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่บ้านเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
9: เหลือเนี่ยประมาณ1ล้านเนี่ยค่ะอ๋อ
1: เหลือเต็มๆเลยเหรอแล้วบ้านมูลค่าเท่าไหร่ครับขอถามอีกทีนึง
9: บ้านนี้ล้านประมาณล้านห้าค่ะตอนนี้
1: ล้านห้านะตอนนี้นี่เหลืออยู่ประมาณ1ล้านนะครับเพราะว่าทายาทจะจัดคือทายาทของผู้เสียชีวิตก็คือพี่น้องนะครับพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วถูกต้องไหม
9: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เหลือพี่น้องทายาทก็คือพี่น้องที่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นและจะจัดการกับหนี้ของพี่สาวอย่างไรนะครับตอนนี้และยังผ่อนอยู่ไหมไม่มีคนผ่อนแล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่สาวเสียไป
9: นั่นแหละก็ตรงนี้ละค่ะที่จะถามจะต้องทำยังไงต่อค่ะ
1: จะทำยังไงต่อถ้าสมมตินะเอาอย่างนี้ก่อนเมื่อลูกหนี้เสียชีวิตไปแล้วก็มีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ผ่อนกับธนาคารเพราะธนาคารรู้ปั๊บเนี่ยธนาคารก็ต้องฟ้องทายาทนะติดเขาจะธนาคารจะติดต่อแจ้งทายาทของธนาคารแจ้งมายังครับ
9: ธนาคาร
1: เจ้าหนี้เนี่ยแจ้งคุณแจ้งพี่น้องของผู้ตายมาหรือยังอ๋อ
9: ค่ะคือพอไปติดต่อธนาคารก็บอกว่าต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกก่อนนะคะ
1: เข้าใจครับอันนี้เขาแนะนำเราใช่แต่เขาแจ้งเราแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องรับผิดชอบในนี้ใช่ไหม
10: คร
1: ับ ยังไม่ได้แจ้ง
7: ธนาคารแจ้งมายังคะป้า
10: เขาจะให้
9: เขาคือเขาจะให้ทางทายาทนี่ไปแจ้งตั้งผู้จัดการมรดกค่ะ
1: เพื่อจะมารับชอบรับผิดชอบในนี้ก่อนนี้เอางี้ครับน้อยครับน้อยฟังผมอย่าไปฟังคนข้างๆเดี๋ยวน้อยจะฟังโน้นบ้างฟังผมบ้างฟังให้รู้ความซะก่อนเนาะจะได้ไม่นั่นเนาะส่วนอีกคนที่

0: แต่ถ้าเราไม่รับนะเราไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกเลย
1: แล้วก็เราไม่รับหนี
0: ้ธนาคารยึดไปเลยเราก็ไม่ต้องไปตั้งถูกต้องไหม
1: ใช่
0: ธนาคารพอรู้ว่าลูกหนี้ตายปั๊บเขาก็จะต้องแจ้งทายาทให้เรียกให้ทายาทเนี่ยชดใช
1: ้
0: นะครับในหนี้ที่ค้างชำระอยู่นะครับทีนี้ทายาทบอกว่าเราไม่รับหนี้ก้อนนี้ไงเราไม่รับอะไรมาเลยจากพี่สาว
1: ไม่รับทรัพย์สินจากพี่สาวเลย
0: ไม่มีรับรถไม่รับบ้านไม่รับอะไรทั้งนั้น
1: อ
0: ่ะพอเราไม่รับเนี่ยเท่ากับว่าธนาคารไม่สามารถที่จะเรียกทรัพย์
1: เรียก
0: ทายาทเนี่ยให้ชำระหนี้แทนผู้ตายได
1: ้
0: เพราะเราไม่รับถึงฟ้องไปศาลตัดสินให้จ่ายเขาก็ต้องมาดูว่าแล้วรับไหมถ้าไม่รับก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้ารับมาเราต้องจ่ายถ้าน้อยเข้าใจตามนี้นะถ้ารับต้องจ่ายทีนี้พอถ้ารับต้องจ่ายเนี่ยก็ต้องมาดูว่าพี่น้องใครจะเอาถ้าตกลงกันได้ว่าใครเอาคนหนึ่งรับบ้านหลังนี้ไปก็ให้เขารับไปคนเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนสัญญากับธนาคารแล้วก็อาจจะผ่อนต่อไปได้นึกออกไหมแต่ทีนี้การที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือว่าพี่น้องก็ต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน
1: ต้องไปร่วมกันทั้งหมด
0: ใช่นะเข้าชื่อกันหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งจัดการแทนไปยื่นเรื่องต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่อำเภออะไรเนี่ย
2: อยู่อำเภอร่อนพิบูรณ์ค่ะ
0: ร่อนพิบูรณ์ไปที่ศาลทุ่งสงนะพี่น้องตกลงกันได้ก็ผู้ตายนี่ก็ตายที่นครหรือตายที่กรุงเทพ
2: ที่กรุงเทพค่ะ
0: อยู่เขตไหน
2: อยู่เขตประเวศค
0: ่
2: ะ
0: เขตประเวศถ้าเขาเสียชีวิตที่เขตประเวศเนี่ยต้องมายื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ย
1: ที
0: ่ประเวศเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะต้องไปศาลมีนบุรีหรือไม่เนาะเขตอำนาจศาลนะเพราะฉะนั้นยื่นตั้งผู้จัดการมรดกในพื้นที่ที่คนตายไม่ใช่คนเป็นอยู
1: ่ใช
0: ่เพราะงั้นต้องมายื่นที่กรุงเทพนะครับส่วนว่าจะเป็นเขตอำนาจดูให้พี่ทีว่าอยู่ในพื้นที่เขตประเวศเขตอำนาจศาลไหนน้องฝนดูแค่นี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไปให้อัยการเนี่ยยื่นตั้งให้ฟรีพอตั้งเสร็จปั๊บเราก็มาจัดการหนี้ก้อนนี้ว่าใครจะเป็นคนรับหนี้ก้อนนี้แล้วผ่อนต่อกับธนาคาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือบอกว่าให้ธนาคารขายไปเลยเหลือก็มาคืนทายาทถ้าไม่เหลือก็จบกันไปเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครรับหนี้ก้อนนี้ไม่รับทรัพย์ไม่รับมรดกของผู้ตายนะ
1: เบื้องต้นได้คุยกับพี่น้องไหมคะว่า
0: น้องพอเข้าใจไหม
1: รับไม่รับ
2: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่รับจบถึงเขาไปฟ้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเราไม่ได้รับทรัพย์อะไรมาจากผู้ตายแต่ถ้ารับต้องรับผิดชอบสมมติเรารับผู้ตายมีหนี้อยู่1ล้านแต่เรารับทรัพย์มรดกจากผู้ตายมาเนี่ยเรียกว่ารับมรดกจากผู้ตายมาแค่ 500,000 เรารับผิดชอบแค่ 500,000 ไม่ใช่ทั้งล้านนี่1ล้านเรารับมรดกจากคนตาย 500,000 รับผิดชอบแค่ 500,000 แต่ถ้าเรารับมา1.5 ล้านมีนี่1ล้านรับหนี้เต็มๆครับเข้าใจนะครับ
2: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่งงแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ตกลงกันก่อนว่าตกลงจะเอาไม่เอาหรือให้ธนาคารยึดไปเลยบอกธนาคารพ
1: ี
0: ่น้องเขาไม่เอานะธนาคารจัดการไปเลยแต่ถ้าเราคำนวณดูแล้วผ่อนไปตั้ง
1: 500,000
0: บ้าน1.5 ล้านเหลือ
1: ล้านนึง
0: นะอีก 500,000 เผื่อใครสนใจจะได้ก็ติดต่อหรือแม้กระทั่งพอไปจัดการมรดกแล้วจะไปขายต่อก็ยังทำได้ครับนะอย่าทิ้งยังมีประโยชน์อยู่โอเคไหมครับ
1: ไปศาลพระขนง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปที่ศาลพระขนงครับอำนาจศาลจังหวัดศาลจังหวัดพระขนงครับ
2: ค่ะอ
0: ยู่ประเวศไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลจังหวัดพระขนงครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคนะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอให้รายการคุณถนอมอยู่ไปนานๆนะคะ
0: ครับขอบคุณครับน้อยครับศาลจังหวัดพระโขนงเนี่ยพี่เป็นกรรมาธิการ
1: อ้าวจริงเหรอ
0: ตั้งจะตั้งศาลจังหวัดพระโขนงกับศาลจังหวัดตลิ่งชัน
1: โอ้ยศาลก็ทำมาแล้ว
0: ครับ
1: คกส.ก็มาแล้ว
0: เคยขึ้นศาลนะแล้วก็พอขึ้นศาลเสร็จปั๊บท่านผู้พิพากษาที่อยู่บนบัลลังก์เรียกว่าคุณถนอมมานี่ผมในหัวใจเนี่ยหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: นึกว่าทำอะไรผิดในศาลในศาลจะจับขังเอา
1: สรุปเรียกไป
0: ศาลขอบคุณ
1: โอ้
0: เนี่ยวันนั้นขอบคุณมากนะที่มีผู้พิพากษาท่านถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดนนทบุรีแล้ววันนั้นคุณรับบริจาคเลือดไปช่วยเหลือผู้พิพากษาเราขอบคุณมากโอ้โหฝนเอ้ยกว่าหัวใจจะกลับจากตะตุ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้อีกนะ
1: ท่านพูดจบแล้วเลยจากตะตุ่มเลยขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นเคสนึงนะไปสายต่อคุณบุญมาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: คุณบุญมา
0: จะโอนที่ให้หลานใช่ไหมพี่บุญมาจะโอนที่ให้หลานเนาะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็ประสงค์จะจัดตั้งผู้จัดจะจดสิทธิเก็บกินถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: เนี่ยที่ดูรายการเรามาเนี่ยใครจะโอนให้ลูกให้หลานเนี่ยนี้ตกใจหมดเดี๋ยวจะจดสิทธิเก็บกินกันท่าเดียวแหละ
1: ก็ใช่ไง
0: ก็เลยต้องเชิญพี่อนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขามัญจาคีรีมาช่วยแนะนำว่าจะโอนที่ให้ลูกให้หลาน

0: จะจดสิทธิเก็บกินต้องทำอย่างไรพี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
1: พี่อนันต์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านครับ
0: ครับจะโอนที่ให้ลูกให้หลานกลัวลูกหลานไม่เลี้ยงกลัวจะเอาไปขายเสียอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ก็จะทำได้ปกติก็จะเป็นการจดทะเบียนเป็นสิทธิเก็บกินเอาไว้ครับ
0: ครับ
2: ก็คือกรณีโอนแล้วกลัวพ่อแม่กลัวว่าลูกจะไปขายบ้านใจบ้างแต่ว่าต้องคิดก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไปแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรต่อเจ้าของเดิมจะเปล่าที่ดินไปทำอะไรต่อไม่ได้นะ
0: ต้องไม่ได้ครับ
2: ในการใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นของผู้ทรงสิทธิ์ครับ
0: จะไปจำนองจะไปค้ำประกันอะไรก็จะผู้รับจำนองผู้อะไรก็จะไม่รับเนาะนี่คือเป้าหมายก็คือไม่อยากให้ทรัพย์นี่มันหลุดไปไง
1: ใช
2: ่ครับได้ครับสามารถทำได้ครับท่าน
0: ทำได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือคนที่รับโอนเนี่ยครับเป็นลูกเนี่ยเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วใช่ไหมครับ
1: คุณบุญมา
3: จ้า
0: หลานอายุเท่าไหร
3: ่ปีนี้50
0: แล้วครับครับ
1: พอหลาน50แล้ว
2: การบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถดำเนินการได้เพราะถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะครับการจดเป็นสิทธิเก็บกินจะต้องใช้อำนาจศาลครับ
0: ท่านพี่อนันต์ครับมันมีคำว่าสิทธิเก็บกินกับสิทธิอยู่อาศัยที่ดินแปลงนี้มีบ้านอยู่ด้วยนะครับเราจะจดทั้ง2อย่างว่าจดสิทธิเก็บกินอยู่อาศัยด้วยหรือจดอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
2: กรณีที่จดทะเบียนสิทธิเก็บกินแหละครับถ้าบนพื้นดินแปลงนี้มีบ้านอยู่ด้วยก็คือครอบคลุมทั้งหมดครับแต่การจดทะเบียนสิทธิอาศัยจดสิทธิอาศัยเนี่ยมีเฉพาะตัวบ้านเท่านั้นครับ
0: ซึ่ง
2: เฉพาะตัวบ้านครับ
0: ซึ่งอาจจะอยู่ในที่ราชพัสดุอยู่ในที่เช่าอะไรพวกนี้ถูกต้องไหมครับจังก็จดสิทธิอาศัย
2: ถูกต้องครับ
0: ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับพี่ครับ
2: จะมีจดทะเบียนสิทธิเก็บกินโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับ
0: ครับ
2: จะมีค่าจดทะเบียน50 บาทครับแล้วก็ค่าคำขอพยานต่างๆ75 บาทคร
0: ับ
2: รวมแล้ว
0: เดี๋ยวคุณบุญมาได้ยินไหม
3: ไม่ได้ยินเมื่อกี้นี่ไม่ได้ยินเลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายความให้เพิ่มเติมนะหลังจากพี่อนันต์อธิบายนะครับการจดสิทธิเก็บกินก็คือว่าก็ต้องพาทายาทไปด้วยพาผู้ที่จะรับโอนไปด้วยไปทำด้วยกันใช่ไหมครับไปจดด้วยกัน
3: ต้องมีพยานไปด้วยไหมครับ
0: ต้องมีพยานด้วยไหมครับ
2: พยานไม่จำเป็นก็ได้ครับ
0: ไม่จำเป็น
2: ที่สำนักงานที่ดินก็จะ
0: พยานไม่จำเป็นไม่ต้องมีพยานแต่ว่าผู้ที่จะรับโอนต้องไปและจดสิทธิเก็บกินก็ทำเสร็จภายในวันเดียวนั้นเลยถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
0: จดแบบมีอายุหรือจดแบบตลอดไป
2: จะจดแบบไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้หรือตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธิ์ก็ได้ครับหรือจะกำหนดระยะเวลาก็ได้ครับ
0: ถ้าสามีภรรยาจะไปจดสิทธิเก็บกินจดทั้งคู่หรือจดคนใดคนหนึ่งได้ครับ
2: กรณีจดต้องจดทั้งคู
3: ่คนเดียวไม่มีครอบคร
2: ั
3: ว
2: หมายถึงว่าผู้ทรงสิทธิ์ผู้จะใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสมมติ
2: แต่ต้องจดทั้งคู่ครับ
0: ต้องจดทั้งคู่อันนี้เราป้าบุญมาอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะป้าอยู่คนเดียวนะครับป้าก็80กว่าอยู่คนเดียวก็จดคนเดียวประโยชน์ของสิทธิเก็บกินคืออะไรครับพี่อนันต์ครับ
2: สิทธิเก็บกินนะครับกรณีที่ว่าเรื่องของที่นะครับคือสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมอบให้แก่ผู้ทรงสิทธิ์หมายความว่าสมมติท่านถนอมเป็นเจ้าของที่นะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็จดทะเบียนผมเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกิน
0: คร
2: ับก็หมายความว่าอนุญาตให้ผมเข้าเก็บสิทธิประโยชน์ต่างๆในที่ดินใช้อาศัยใช้การถ้าเกิดมีการสร้างการทำประโยชน์ต่างๆครับสามารถเก็บกินดอกผลตรงนี้ได้ครับท่าน
0: เอาไปให้เขาเช่าก็ได้ค่าเช่าเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันบอกว่าไปจดสิทธิเก็บกินไว้นะทีนี้แกก็บอกว่าที่ดินเปล่าแล้วกินจะเก็บอะไรกินจากไหนยังไง
1: ก็เก็บได้ไม่ได้
2: สร้างบ้านสร้างอะไรได้คร
0: ับสร้างบ้านก็ได้ค่าเช่าถ้าหาเอาที่ดินแปลงนั้นไปให้เข้าเช่าก็ได้ค่าเช่าถูกต้องครับ
1: เดี๋ยว
2: ถูกต้องครับ
1: ถามอีกนิดนึงได้ไหม
0: คะ
1: คืออันนี้คือตอนไปโอนก็คือจดได้แล้วก็เสีย50 บาทมีการเสีย50 บาทถูกไหม
0: คะ
1: แต่ว่าถ้าไปจดสิทธิเก็บกินภายหลังที่โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
2: หมายถึงก็คือจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนี่แหละครับค่าจดทะเบียน50 บาท
0: ไม่ว่าจะจดก่อนหรือจดหลังก็ทำเท่ากันใช่ไหมครับ
2: เท่ากันครับเท่ากันถูกต้องครับ
0: ในความหมายของน้องฝนนะบางทีก็โอนไปแล้วนึกกันได้มาดูรายการปั๊บเฮ้ยตรงนี้ไม่สบายใจก็ขอไปจดสิทธิเก็บกิน
1: ใช่ใช
2: ่
0: ถ้าโอนไปแล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนแล้วใช่ไหมครับ
2: การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็หมายความว่าผู้ของนะครับผู้ที่โอนไปแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้จดกับผู้ทรงสิทธิ์ครับ
0: แต่ว่าถ้าเขารับโอนไปแล้วยังไม่ได้จดไว้ก่อนมาโอนมาจะมาขอจดภายหลังถ้าเขาไม่ยินยอม
2: ก็ไม่ได้ครับ
0: ก็ไม่ได้อันนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะว่าทำไมเราจะต้องจดสิทธิเก็บกินเนาะพี่อนันต์จริงๆเนี่ยสักนาทีนะพี่อนันต์นะว่าจริงๆนะที่เราพูดกันเรื่องนี้กันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากในช่วงหลังๆก็เพราะว่ามันมีปัญหาฟ้องร้องเอาคืนจากการที่เป็นลูกเนรคุณไม่เลี้ยงดูจากการให้อะไรนี่มันมากขึ้นไหมมีพอมีข้อมูลสถิติอะไรบ้างไหมครับ
2: มีเยอะท่านต้องเรียนว่าเนี่ยวันนี้ผมก็เจอไปเมื่อเช้าเพิ่งไก่เกี่ยไปรายหนึ่งคร
0: ับ
2: คือด้วยความที่พ่อแม่บางครั้งก็เป็นห่วงลูกอายุเยอะแล้ว
0: ครับ
2: แต่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่อายุเยอะแล้วแต่รีบมาโอนให้ลูกนะครับพอโอนเสร็จที่ดินพร้อมบ้านหรือเฉพาะที่ดินบ้านพอโอนไปให้ลูกบัญชีลูกไปเข้าธนาคารบ้างไปขอสินเชื่อไปทำอย่างอื่นบ้าง
0: ครับ
2: ทีนี้เขามายึดไม่มีเงินใช้ก็มาเดือดร้อนพ่อแม่อีกต้องหาเงินไปใช้หนี
0: ้ครับ
2: จะเป็นอย่างนี้ครับเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจดทะเบียนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิอาศัยเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับมันยังผูกพันเราตรงนี้อยู่ยังสามารถที่จะอยู่ได้บางคนเจอง่ายๆครับพอโอนที่ให้ลูกเสร็จแล้วไล่แม่ออกจากบ้านเลยไล่พ่อออกจากบ้านอย่างนี้ก็มีนะครับไม่ได้ไปกล่าวหานะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่เจอครับท่าน
0: ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ไม่ว่าจะถูกยึดถูกขายท่อตลาดสิทธิเก็บกินนี่ก็จะตามติดไปจังอยู่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนาะนี่คือประโยชน์ที่ผู้จดสิทธิเก็บกินจะได้รับและรวมถึงทายาทของเขาด้วยนะก็ได้รับไปด้วยว่าตรงนี้ก็ยึดไปก็ขายไม่ได้น
1: ะ
0: ก็ยังอยู่ต่อ
2: ก็ติดตลอดไปคร
0: ับ ใช่นี่คือสิ่งที่พี่อนันต์เห็นชัดเจนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในช่วงหลังเพราะฉะนั้นทำไมต้องจดสิทธิเก็บกินหรือสิทธิอาศัยไว้นะครับขอบคุณป้าน้อยนะเข้าใจพี่บุญมาเข้าใจแล้วนะ
1: บุญมา
0: ถ้าถามผมถ้าไม่มั่นใจอย่าโอนถ้าจำเป็นจะต้องโอนก็จดสิทธิเก็บกินไว้ตามนั้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นันด้วยนะครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับ
1: ค่ะหมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้าน
0: สายที่ค้างขอไปด้วยนะตามต่อพรุ่งนี้นะ
1: ค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชกต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชกตลดภารกิจประจำที่อำเภอ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
8: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะมีคุณผู้ฟังท่านใดบ้างคะเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วไปเห็นของป้ายเหลืองทีไรจะต้องพุ่งเข้าไปหยิบทุกทีไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยข้าวจนในบางทีกลายเป็นว่าหยิบมาเกินความจำเป็นจนส่วนใหญ่ของที่ซื้อมาหมดอายุไปซะงั้นค่ะแล้วก็ยังเผลอหยิบรับประทานไปโดยที่ไม่ได้สังเกตมันหมดอายุและถึงแม้ว่าในระยะสั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากนักแต่ในระยะยาวนะคะก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารป้ายเหลืองที่หากไม่สังเกตให้ดีก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การซื้อของในราคาที่ถูกลงย่อมเป็นสิ่งจำต้องทำโดยเฉพาะสินค้าป้ายเหลืองตามร้านค้าต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่มีตำหนิชำรุดในบางจุดหรือของที่ค้างสต็อกไว้แล้วนำมาลดราคาเพื่อระบายสินค้าในคลังค่ะแล้วส่วนในสินค้าประเภทอาหารนะคะก็จะมีวันระบุทั้งวันที่ควรบริโภคก่อนและวันหมดอายุจนอาจจะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสับสนค่ะโดยวันที่คนบริโภคก่อนก็คืออาหารจะยังมีคุณภาพลักษณะรสชาติที่ดีไปจนถึงวันที่ระบุไว้บนฉลากและหากเลยวันไปแล้วก็ยังสามารถทานได้ค่ะแต่คุณค่าทางอาหารจะลดลงและรสชาติอาหารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยส่วนวันหมดอายุก็คือวันที่อาหารหมดอายุไม่ควรนำมาทานเพราะอาหารอาจจะเน่าเสียและบูดได้ค่ะโดยหากอิงจากร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยอย่าง 7-Eleven แล้วการที่จะติดป้ายเหลืองลงบนสินค้าแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะก็คืออาหารที่ลดก่อนหมดวันหมดควรบริโภคเช่นขนมปังข้าวอาหารของสดและต่อมาก็คือสินค้าทั่วไปค่ะก็คือของที่ลดก่อนหมดอายุ 1-2 เดือนเช่นขนมหรือสินค้าอื่นๆที่ขายไม่ค่อยดีนักค่ะการติดป้ายเหลืองก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการได้ขายสินค้าให้หมดคลังไม่เสียต้นทุนมากนักและยังช่วยให้ผู้บริโภคได้ทานอาหารในราคาที่ถูกลงครึ่งหนึ่งในคุณภาพที่ยังทานได้ค่ะแต่ถึงแม้จะมีการติดป้ายเหลืองว่าควรบริโภคก่อนวันเวลาใดคุณผู้ฟังต้องสังเกตลักษณะและคุณภาพของสินค้านั้นด้วยนะคะเพราะสินค้าบางรายการที่ลดราคาลงมาแล้วจะไม่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสมในการเก็บรักษามากนักพอจะต้องนำออกมาวางขายในที่ที่สะดวกตามากที่สุดเพื่อให้ขายออกได้ไวที่มากที่สุดค่ะยิ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่มักจะมีการขายเนื้อสัตว์ของแปรรูปที่ลดราคาลงมาแล้วสินค้าชิ้นนั้นก็อาจจะอยู่ในตู้มานานขายไม่ออกทำให้ต้องนำมาลดราคาคุณภาพสินค้ายิ่งแย่ลงไปใหญ่เพราะฉะนั้นผู้บริโภคอย่างเราต้องไม่เห็นแต่ของถูกแต่ควรพิจารณาให้ดีก่อนนำมาบริโภคนะคะ

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: การซื้อของป้ายเหลืองไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยค่ะนอกจากจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าแล้วยังช่วยเซฟโลกด้วยการลดฟู้ดเวสต์ที่ส่งผลอย่างมากต่อภาวะโลกร้อนในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าเราจะคำนึงถึงการช่วยโลกจนเสียดายอาหารทุกอย่างที่ถึงแม้ว่าจะหมดอายุไปแล้วนะคะแต่ก็ยังนำมาทานเพราะอาจจะคิดว่าหมดอายุไปเพียงวันเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งยังอาจจะทานได้เพราะอาหารบางอย่างถึงแม้จะเลยวันหมดอายุไปแต่หน้าตารสชาติกลิ่นก็ยังอยู่ในสภาพดีค่ะแต่ถึงแม้จะมันจะยังดูดีเท่าไหร่อาหารเมื่อหมดอายุไปแล้วก็จะเริ่มเสื่อมสภาพซึ่งจะมีทั้งเชื้อราที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารวมถึงเชื้อราที่มีขนาดเล็กจนเราไม่ทันสังเกตเห็นได้ค่ะดังนั้นหากเราเสี่ยงที่จะทานเข้าไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ถึงแม้จะมีการตัดอาหารส่วนใหญ่ที่มีการผุดเน่าเสียไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เชื้อราหมดไปค่ะเพราะเชื้อราจะกระจายตัวไปตามทั่วอาหารซึ่งเพื่อความปลอดภัยแล้วเราไม่ควรทานจะดีกว่าค่ะหรือหากมีการทานเข้าไปเพียงเล็กน้อยแต่อาจจะทานสะสมกันเป็นเวลานานในระยะยาวก็อาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้และในระยะสั้นนะคะก็อาจจะเป็นอาจเป็นพิษโรคอุจจาระร่วงถามหาแน่นอนค่ะนอกจากนี้อาการทั่วไปอย่างคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นไข้ก็อาจจะมาเป็นแพ็กเกจเสริมนั่นเองค่ะ

0: ร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสินค้าป้ายเหลืองส่งผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนค่ะหากเลือกซื้อให้เป็นอาหารบางอย่างถึงแม้จะมีวันที่ระบุชัดเจนว่าหมดอายุวันใดอาหารบางอย่างที่ถึงแม้จะมีวันที่ระบุชัดเจนว่าหมดอายุวันใดแต่เราก็ควรตรวจเช็คให้ดีก่อนซื้อมารับประทานยิ่งพวกของสดเนื้อสัตว์ของแปรรูปที่เน่าเสียได้ง่ายแล้วอีกทั้งจะยังเก็บไว้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมยิ่งทำให้เสียได้ง่ายมากขึ้นค่ะคุณไปฟังคนดูให้ดีทั้งลักษณะและกลิ่นของสินค้านั้นๆซึ่งถ้าหากมันมีลักษณะที่เปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังฝืนนำมากินอาจจะมีสิทธิ์ท้องเสียอาเจียนปวดท้องหรือร้ายแรงสุดหากจะยังมีการทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆจนสะสมก็อาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นหากพบสินค้าป้ายเหลืองก็ควรดูให้ดีก่อนนำบริโภคกันนะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำข้อมูลดีๆไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดี

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีผมด็อกเตอร์ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมได้ทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดบ้านขยุงนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยในการนี้นะครับคุณธนโชตแก้วสำโรงนักพัฒนาการท่องเที่ยววัดบ้านขยุงนะครับนายแพงตานะครับนายกอบต.ตะเคียนงามนะครับประธานชมรมนายกอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจะนำทุกท่านไปชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดบ้านขยุงกันครับ

0: ครับผมนายเพียงตานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามนะครับเป็นประธานชมรมนายกอำเภอภูสิงห์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มาที่วัดขยูงนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่หลวงปู่สวงนะครับท่านมาสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านให้ความสำคัญทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตะเคียนรามนะครับไม่ว่าจะของอำเภอภูสิงห์ที่ละลมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออยู่นี้นะครับที่ท่านได้ให้ความสำคัญนะครับในวัดขยุกตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านได้เขียนตัวหนังสือนะครับเป็นคติธรรมนะครับสอนลูกหลานนะครับให้มาศึกษานะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคติเตือนใจให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางศาสนาของเรานะครับแม้แต่พระคุณเจ้านะครับที่บวชเรียนอะไรต่างๆนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็ท่านหลวงพ่อนรินทร์นะครับเป็นท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านก็ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็เป็นหลานท่องเที่ยวนะครับก็เป็นหลานวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของหลวงปู่สวงนะครับถือว่าเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอภูสิงห์นะครับและหลายๆอำเภอด้วยนะครับก็เลยว่าทางวัดขยูงโดยเฉพาะหลวงพ่อนรินทร์นะครับท่านเป็นนักศึกษาเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาพอสมควรนะครับท่านจนมีจิตที่จะสร้างให้หลวงปู่สวงเนี่ยมาประดิษฐานตรงนี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้มาเคารพบูชาแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างเพื่อให้นักศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วัดจะมาบวรนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดส่วนราชการผมก็ในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับถือว่าเป็นประธานชมรมนายกของอำเภอภูสิงห์นะครับก็อยากฝากทุกท่านว่าให้ทุกท่านนะครับที่อยากมาสัมผัสอยากมาเที่ยวอะไรต่างๆนะครับเราจะสนับสนุนในการที่จะให้วัดนี้เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นวัดที่ศึกษาของเด็กนักเรียนหรือนักศึกษานะครับมารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็ซึ่งชาวบ้านบ้านขยูงหรือตำบลห้วยตะมอนนะครับก็เจ้าของที่อยู่ในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับเขาก็ให้ความสำคัญในวัดขยูงนะครับโดยฐานะกับผมเองจากเป็นประธานชมรมระดับอำเภอก็มองเห็นว่าทุกส่วนราชการเนี่ยจะให้ความสำคัญกับวัดขยูงเป็นอย่างดีนะครับ
1: ครับสาธุวิหารีอากูยินดีต้อนรับสู่วัดบ้านขยุงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือขันห้าขันแปดนะครับในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตที่นี่เราจะเน้นเป็นดอกไม้สดความหมายของขันห้าขันแปดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับขันห้าขันแปดของหลวงปู่นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเทียนธูป13 คู่ดอกไม้13 คู่กล้วย13 กล้วยแต่ที่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรงนี้นะครับหมาก4พลู4บุรี4ผ้าขาว1ผืนตังค์12 บาททำไมถึงเป็นแบบนี้นี่นอกจากใช้ในการไหว้หลวงปู่แล้วยังเป็นขันนะครับที่ใช้ในการขอสมาคมไหว้ครูบาอาจารย์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาหลวงปู่จะป่วยไม่สบายครับคนในหมู่บ้านก็จะหลวงปู่จะให้ทำแบบนี้แล้วมาให้ท่านเนี่ยยกขอสมากรรมเจ้ากรรมนายเวรไหว้ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่จากนั้นหลวงปู่จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นหายจากการเจ็บป่วยไม่สบาย หางพลูนะครับถ้าเราเห็นต้องไปทางเดียวกันมากเวลาวางก็ต้องหันไปแบบเดียวกันครับพอเวลาทำอะไรทูบเนี่ยก็ต้องตรงไปหมดเลยครับคือเวลาขออะไรทำอะไรเราเก็บเคล็ดความเชื่อก็คือทุกอย่างจะชนะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนี่แหละครับนี่ก็คือแค่หนึ่งเรื่องเล็กๆในจุดขันห้าขันแปดครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเห็นตรงนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยเฮ้ยช่วงนี้เขาทำอะไรกันอันนี้นะครับก็ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงอยากที่จะเล่าให้ฟังตัวนี้ก็จะมีเรื่องเล่านะครับทำไมมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนเนี่ยจริงๆก็คือหลวงปู่เนี่ยชอบฉันปลาตะเพียนย่างแล้วปลาตะเพียนเนี่ยคนที่ในตำนานเล่าเรื่องปลาตะเพียนก็คือหลังจากเอาปลาตะเพียนย่างไปถวายปู่เขามีโชคมีลาภการเงินการทองส่วนนี้กระยางเป็นตัวแทนในบทจะเลียงของหลวงปู่ครับหลวงปู่จะชอบขับบทจะเลียงอีกบทนึงนอกจากนิ่งไม่ตีแล้วก็จะเป็นนกกระยางคอขาวครับก็คือเป็นนกที่หลวงปู่ร้องไห้ทุกครั้งเวลาท่านขับบทนี้เขาลงไปจิกหอยจิกปูในนาข้าวแต่โดนชาวบ้านครับมาฆ่ามายิงมาไล่ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ผิดหลวงปู่เลยสลดใจครับตรงนี้ว่าเนี่ยครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในส่วนของนกกระยางก็คือเหล่าลูกหลานของหลวงปู่บางครั้งโดนใส่ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยจงทำใจแล้วก็สู้แล้วก็เธอเจิดออยสรุนจงทำใจให้มีความสุขและจะชนะทุกอย่างนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในวัดบ้านขยุงนะครับใครมาก็ต้องมาเขียนชื่อเขียนคำอธิษฐานใส่ในตรงนี้ได้เลย

บทสวดตรงนี้นะครับก็จะแปลมาจากบทสวดเดิมของหลวงปู่สวงนะครับซึ่งเราแปลมาจากกันตุยตูบกันตุยจีนกันตุยมามายอากูอากูนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือบูชาหลวงปู่สวงด้วยขี้ธูปขี้เทียนด้วยของหอมดังนั้นได้พระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณแปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาบาลีให้นะครับส่วนเสาที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเสากระท่อมเดิมของท่านในอดีตนะครับอยู่ข้างน้ำตกตรงนี้ที่ท่านได้เผานะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับมาทำกระท่อมและอีกส่วนนึงก็เป็นเสาศาลาไม้เดิมนะครับที่ตอนเรารื้อนะครับเนี่ยก็ใครมาแล้วต้องขึ้นไปสักการะด้านบนนะครับครับจุดต่อไปนะครับหลังจากเราไหว้เสร็จแล้วให้มาตรงนี้เลยนะครับนี่เชิญมาตรงนี้เลยครับพี่ตรงนี้จะเป็นรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นประจำนะครับก็เป็น Mitsubishi L200 คันนี้ท่านใช้อยู่ที่วัดน้ำซับโคราชครับคันนี้มีตำนานว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่บอกหวยที่นั่นเยอะแล้วต่อมาเขาไขปริศนาเลขหวยหลวงปู่ได้ก็เกิดคนนี่ถูกเยอะเจ้าของก็เลยซื้อรถคันนี้มาถวายปู่นี่จะเป็นภาพนะครับภาพวันที่หลวงปู่รับรถเลยหลวงปู่เป็นคนติดเองแล้วก็ติดจีวรทั้งหมดนี่4ชิ้นแต่ปัจจุบันมันเริ่มจางนะครับนี่วันรับรถเลยนี่ก็คือป้ายทะเบียนเดิมเลยนะครับ3ททหาร0999โคราชแล้วเปิดเข้าไปด้านในนะครับมันเปิดได้เลยนะครับด้านในนะครับนี่จะเป็นจุดที่หลวงปู่ท่านจะจารย์ไว้ด้านในครับจะมีหลายๆคำนี่คือลายมือของหลวงปู่ทั้งหมดเลยครับแต่ที่จับใจความได้สำคัญที่เห็นชัดที่สุดจะมีคำว่ารู้และเจียรู้ก็คือสำเร็จเจียก็คือเจริญรุ่งเรืองไข่นั่งด้านนี้นะครับหลังเบาะหลวงปู่เขียนไม่เหมือนกันนะครับ6บรรทัดถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่หมดนักท่องเที่ยวมาก็จะแวะมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็แตะตรงนี้ก็คือขอโชคขอลาภขอเรื่องรถขอเรื่องการเดินทางส่วนด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าด้านเต่าแก่เนี้ยตามตำนานก็คือเราแปลมาจากตัวนี้นะครับเปรียองอธิษฐานก็คือให้นึกถึงพระพุทธแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะพบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนี่ก็คือคำที่หลวงปู่เขียนไว้แล้วในรถคันนี้นะครับมีตำนานว่าเนี่ยเวลาท่านนั่งนะครับท่านจะให้เจาะกระจกด้านหลังครับแล้วหลวงปู่เนี่ยจะโปรยเงินโปรยทานตลอดทางไม่ว่าขันนุ่มๆเลยเวลาวิ่งไปไหนจำไม่ให้เปิดแอร์นะครับนี่ถ้าเราเห็นแล้วถามว่าหลวงปู่นั่งตรงไหนมั่งท่านนั่งทุกจุดครับถ้ารถจอดท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนี้บางทีก็มานอนอยู่หลังรถบางทีก็นั่งตรงนี้บางทีก็นั่งบนหลังคารถก็มีและคันนี้ก็คือคันในตำนานที่ว่าหลวงปู่เนี่ยไปขอนแก่นนะครับก็คือไปจับไก่มา1คู่

นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับของวัดบ้านขยุงการขึ้นว่าวของหลวงปู่นะครับในสมัยก่อนถ้าใครหลวงปู่ให้ขึ้นว่าวเขาจะแย่งกันขึ้นนี่คือสัญลักษณ์ของหลวงปู่ครับว่าวก็คือแทนตัวเรา

0: จะเป็นว่าวแม่ลูกเป็นตัวหลักเลยพอเวลาหลวงปู่เล่นจะเล่นว่าวแม่ลูกทำไมต้องเป็นว่าวแม่ลูกว่าวแม่ลูกจะมีห้องตัวใหญ่คือตัวแม่ตัวลูกก็คือว่าวที่แทนความกตัญญูกตเวทีนะครับคราวนี้ให้แต่ละท่านเนี่ยอธิษฐาน
1: อธ
0: ิ
1: ษฐาน
0: เลยครับ
1: อธิษฐานอยู่เด้ออ
0: ้า
1: วพร้อมไหม
0: พร้อมแล้วค่อยๆขึ้นนะ
1: พร้อมยังคะ
0: พร้อมแล้วค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงขึ้น
1: พร้อมค่ะ
0: ดีเลยครับดึงค่อยดึงดึงเลยครับค่อยๆดึงค่อยๆปล่อยภาพสวยโอเคครับสาธุทุกท่านนะครับเอาปล่อยเชือกมาเลยนะครับ
1: บอกด้วยนะครับ
0: พร้อมแล้วขึ้นมาด้านบนด้วยกันนะครับทีละครั้งคนละหนึ่งครั้งนะครับเชิญเลยเมื่อกี้เราทีละครั้งแล้วก็คือให้มีสตินะครับตอนนี้เรามาจุดปัญญาก็คือจุดเทียนจุดเทียนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของการท่องเที่ยวก่อนที่เราจะไหว้หลวงปู่เนี่ยเราต้องจุดเทียนอธิษฐานนะครับตรงนี้นะครับจุดแรกตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นลายมือที่เคยเล่าให้ฟังนะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่มีตำนานนี่คือวัดที่หลวงปู่อยู่นานที่สุดแล้วบริเวณนี้ก็คือเป็นจุดที่ท่านพักผ่อนบนศาลาไม้หลักๆจะเขียนหนังสือเขียนบทสวดมนต์นี่ก็คือตัวอย่างนะครับด้านนี้จะเป็นลายมือที่เราถอดเรียบร้อยแล้วคำแรกหลวงปู่เขียนไว้ว่าพนมเพราสเราหมายถึงอะไรพนมเพราสเราหมายถึงว่าภูเขาที่มีแต่ดอกข้าวหลักก็คือเป็นคำอวยพรครับว่าคุณไปทางไหนทำธุรกิจด้านไหนให้มีแต่เงินแต่ทองข้าวเต็มกระเป๋าให้กองยิ่งใหญ่ดังภูเขาส่วนอันนี้นะครับเป็นภาพวาดของหลวงปู่เลยครับท่านเขาจะวาดเป็นทั้งผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นโครงกระดูกหลักๆนี้ก็คือจะสอนเกี่ยวกับการรักษาอาการ32ก็คือหลักธรรมชั้นสูงการคลองตนในต่างๆแต่นักท่องเที่ยวส่วนมาก 90% จะดูแก้หวยก็คือ97ที่ท่านเขียนไว้นะครับก็จะมีเลขหวยส่วนอันนี้นะครับท่านเขียนว่าถ้ามีโอกาสโตนะครับโตก็คือให้ไปที่ไหนให้ไปกำพงธมพนมกิเลนไปสักการะพระองค์ก็คือไปสักการะพระพุทธพระองค์ธมองค์นอนอยู่ใต้ตีนภูเขากิเลนก็คือพระปราบศัตรูพ่ายถ้าลูกหลานหลวงปู่มีโอกาสต้องไปนะครับซึ่งทริปในของวัดเนี่ยจะก่อนปีใหม่พื้นที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นเงาเนี่ยคือเราไม่ได้กวาดนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ใช้กะลามะพร้าวขัดจนเป็นขึ้นเงาส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นของเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่นี่นะครับจะเป็นบาตรที่ท่านฉันข้าวอยู่ที่นี่ท่านใช้อยู่ที่บุรีรัมย์ท่านใช้อยู่ที่สุรินทร์นะครับถ้าเราสังเกตของสุรินทร์นะครับจะเป็นใบนี้ที่เหว่งท่านเอาไปหล่อพระอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือจะเป็นรุ่นจีวรใหญ่อีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นออยเตียนสรุนเนี่ยครับที่ตัดเองเอาตัวนี้แหละพี่วิรุณที่ให้ไปนี่ครับตัดเอามาทำเป็นมวลสารหล่อพระ2รุ่นนี้แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมอนที่ท่านใช้หนุนใช้นอนเลยท่านจะเขียนลายมือไว้เต็มเลยครับแต่ที่เห็นได้ชัดจะเขียนว่าซวงรวยเตียใครอยากรวยให้นึกถึงหลวงปู่สวงนี่คือสิ่งที่ท่านเขียนไว้อยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวจะมีตัวฉบับเต็มจะอยู่ฝั่งในมือด้านนู้นนะครับพร้อมกับแปรส่วนด้านนี้จะเป็นเกศาของท่านนะครับในฝาสีขาวมีข้าวก้นบาทซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ท่านวางไว้หน้ารถสักการะส่วนตรงนี้นี่คือเชือกที่ท่านเล่นว่าวครับว่าวหลวงปู่เนี่ยเป็นว่าวแม่ลูกปีกยาว6เมตรครับนี่ครับท่านใช้ตัวนี้เชือกอันนี้ก็คือวิ่งทะลุบ้านวิ่งทะลุโบสถ์อยู่ที่โบเชตนะครับนี่อยู่บ้านสะเดาใกล้ๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือยายแนบเป็นคนตัดมาให้เรานะครับส่วนนี้เป็นตะกรุดที่หลวงปู่ทำให้กับลูกศิษย์แต่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรงนี้ครับนี่คือสีพึ่งที่ท่านพกเป็นประจำกับฟันของท่านครับนี่แล้วตัวนี้ไฮไลท์นี่คือชุดที่ท่านใส่อยู่ที่นี่เป็นประจำครับลูกอเบาะชุดตะเบาะครับส่วนตรงนี้นะครับหลวงปู่นอนตรงนี้ทำอะไรนี่ครับท่านนอนแล้วก่อไฟนี่ครับจุดดำๆที่เห็นตรงนี้ก็คือจุดที่ท่านก่อไฟบนนี้ผิงไฟบนนี้ตรงนี้ก็เขียนหวยนี่ครับเขียนหวยให้ลูกศิษย์ถูกหวยเผาจนทะลุนี่จุดแรกนะครับที่เผาทะลุแล้วท่านนอนทำอะไรนอนเพื่อเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้ครับหลวงพ่อพระพุทธประธานพรซึ่งปัจจุบันเราเอาไปไว้บนวิหาร

นี่นะครับองค์นี้เลยท่านเขียนท่านจารย์เอาไว้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่หลวงปู่เผาที่นอนเผาผ้าห่มเผาเงิน 200,000 300,000 ตรงนี้ครับจากการถูกหวยลูกศิษย์มาใครมาตรงนี้นะครับเราก็จะมาอธิษฐาน ขอกับหลวงปู่องค์นี้โดยจับผ้าจีวรผืนนี้นะครับยกผ้าจีวรผืนนี้อธิษฐานนี่คือผ้าจีวรผืนที่หลวงปู่มอบให้กับยายเน็บยายเน็บคือคนที่หลวงปู่ไปบีบนมแล้วนมยายเน็บแตกออกมาเป็นหนองจากนั้นยายเน็บเนี่ยหายจากมะเร็งเต้านมยายเน็บเลยศรัทธาหลวงปู่สูงมากเลยยกบ้านชั้นที่2ให้หลวงปู่อยู่ครับนี่ก็จะเป็นผ้าจีวรผืนนั้นเลยที่หลวงปู่ให้ใครมาเขาจะมาขอเกี่ยวกับข้าราชการสอบแข่งขันย้ายเลื่อนตำแหน่งก็จะเป็นองค์นี้นะครับนี่จะเป็นภาพที่หลวงปู่นั่งอยู่ที่กระท่อมสูงครับนั่งสมาธิอยู่ที่กระท่อมสูงบ้านจบกครับต่อมานะครับหลังจากเสร็จตรงนี้ให้เราเดินไปที่องค์นู้นตรงนี้คือจุดที่หลวงปู่เนี่ยท่านฉันข้าวในรูปเลยครับนี่คนที่ในรูปเสียชีวิตหนึ่งท่านคือคุณแม่เสื้อลายนี่คือคนที่ปลงผมอยู่บ้านธาตุเป็นคนที่ได้เต่าของหลวงปู่ได้อะไรหลายๆอย่างจากหลวงปู่เยอะมากเลยครับใครมาความสำคัญจะอยู่ที่ตุ๊กตาตัวนี้นี่คือตุ๊กตาที่หลวงปู่สวงท่านมอบให้กับหลวงปู่สายที่วัดตะเคียนรามครับก็จะมีลายมือหลวงปู่นี้เจ้าตุ๊กตานี้ก็มีเรื่องเล่านะครับเวลาหลวงปู่อาบน้ำเจ้าตุ๊กตาตัวนี้จะลงไปอาบน้ำด้วยกลายเป็นของจริงนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าหนึ่งใครมาตรงนี้จะมาขอองค์นี้ก็เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงอะไรต่างๆทุกคนก็จะมาขายที่ขายทางลอตเตอรี่ก็จะมาอธิษฐานขอกับองค์นี้พอองค์นี้จะเกี่ยวด้านนี้เสร็จแล้วให้มาด้านนี้นะครับเอากระเป๋าตังค์พี่เอาย่ามใส่ไปด้วยก็ได้พี่บอกปู่วันนี้ได้ย่ามกับพระเครื่องยกเลยอธิษฐานบอกปู่เลยส่วนตรงนี้นะครับหลายๆท่านถามตรงนี้คืออะไรจุดนี้คืออะไรนี่คือลูกอบาะหลวงตาเบาะเองปูตะเบงคนเดียวกันไหมกับหลวงปู่สงคนเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่หลวงปู่สวงท่านเป็นท่านจะนุ่งขาวห่มขาวเวลาใครเจอหลวงปู่สวงนะครับเขาจะเจอตรงนี้เป็นหลักไม่ว่าคนกัมพูชาคนไทยแล้วทำไมองค์นี้ถึงมีฝ้ายเยอะจริงๆทุกองค์มีฝ้ายหมดแต่องค์นี้ที่พิเศษที่สุดก็คือหลวงปู่สวงฤทธิ์เยอะที่สุดก็คือองค์นี้ครับลูกอบาะนี่ก็คือภาพที่หลวงปู่ดำนาอยู่ที่บ้านจบกอยู่ที่กระท่อมต้นโพครับจะเป็นกระท่อมที่ท่านเสี่ยงทายว่าตรงนี้เนี่ยข้าวจะดีน้ำจะดีไหมก็จะเสี่ยงตายทุกปีแล้วความสำคัญตรงนี้มีของอะไรสำคัญอันดับแรกเลยก็คือมีตัวนี้ครับนี่ก็คือหม้อที่หลวงปู่สวงมอบให้กับแม่แป๋วปัจจุบันแม่แป๋วมีตังเก็บอยู่ประมาณ30ล้านพอท่านรู้ว่าเราจัดที่นี่ท่านเลยเอาหม้อที่หลวงปู่ให้เนี่ยเอามาคืนซึ่งในหม้อเนี่ยปัจจุบันที่ท่านรับเนี่ยมีเล็กตะซอยกล่องนึง M100ขวดนึงแล้วก็ตัง150บาทส่วนที่2ก็คือผ้าผืนนี้นะครับนี่ครับนี่คือผ้าที่หลวงปู่ใช้ดำนาเลยร้านสุวรรณก๊อปปี้เป็นคนมอบให้กับเราครับคนละครึ่งแล้วก็หลังจากยกหม้อเสร็จนะครับพี่ผู้ชายก็ได้นะครับมาตรงนี้หน่อยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับให้เรามานั่งด้านหลังจับผ้าผืนนี้แล้วก็จับประคดนะครับนี่คือประคดเดิมของหลวงปู่เลยให้ขอผ้าผืนนี้จะเก่ากว่าผ้าจีวรนี่คือผ้าผืนสุดท้ายที่เป็นผ้าขาวที่หลวงปู่ใส่ดำนานะครับอธิษฐานขอได้เลยขอเรื่องครอบครัวขอเรื่องความสมบูรณ์ขอเรื่องคู่ครองขอเรื่องบุตรครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สวงอีกองค์นึงนะครับของวัดองค์นี้นะครับจะเป็นตอนที่หลวงพื้นนี้ครับพี่อันนี้จะเป็นตอนที่หลวงปู่ไม่สบายนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่ท่านเนี่ยไม่สบายในรูปเลยนอนผิงไฟขอนไม้อันนี้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยจากเรื่องเล่าจากคนที่อยู่เหตุการณ์บอกว่าหลวงปู่เนี่ยโดนจับไปขังไว้แล้วเขาก็ทุบตีท่านพอบอกหวยทั้งดังทั้งโคราชอันนี้จากเรื่องเล่าแล้วพอนั้นมาเนี่ยพวกผมก็เลยทำองค์นี้ในรูปเลยครับนี่ตอนที่ถนนเส้น24โชคชัยเดชอุดมเขาเอาหลวงปู่มาทิ้งไว้เพราะว่าท่านไม่สบายเริ่มเจ็บป่วยไม่สบายนี่คือภาพที่หลวงปู่เริ่มเจ็บป่วยไม่สบายอันนี้จะอยู่ที่โคราชนะครับอันนี้ตอนนั้นลูกศิษย์มาเจอท่านนะครับเป็นชาวชลบุรีก็เอาท่านไปรักษาในช่วงรักษาก็คือเกิดเรื่องเล่าครับว่าพอลูกศิษย์กลับหลวงปู่ก็โทรไปกลับถึงบ้านก็โทรก็อาบน้ำเปลี่ยนตัวก็มาหาหลวงปู่หลวงปู่ให้พาไปเที่ยวหมอสั่งห้ามอะไรหลวงปู่ก็กินหมดทุกอย่างแล้วอยากกลับบ้านร้องอยากกลับบ้านรักษาพ่อข้อเท้าอะไรเปื่อยหมดเลยหลังจากนั้นเริ่มติดกระแสเชื้ออะไรต่างๆเขารักษาอยู่ประมาณ4เดือนนะครับอยู่ที่ชลบุรีพอหายดีก็จะเป็นภาพนี้นะครับนะครับจะหายดีนี่คือตอนที่หลวงปู่ไปเที่ยวครับนี่ครับ
ไปเที่ยวอยู่ที่กาญจนบุรีเป็นภาพยืนนี่ก็คือเขาถวายที่ให้กับท่านเนี่ยประมาณ600กว่าไร่เพื่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เนี่ยเอาต้นเชื้อเพลิงไปปลูกต้นเชื้อเพลิงนี้ก็คือจะเป็นสมุนไพรของกัมพูชาที่ใช้ในการแก้ของรักษาของ108ต้นเชื้อเพลิงนะครับท่านก็ไปปลูกอยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งคนเขมรหรือคนกัมพูชาในอดีตเนี่ยทุกคนเวลาเป็นพระเป็นนักเดินป่าอะไรต่างๆต้องมีต้นเชื้อเพลิงพกไว้ติดตัวเพราะว่าเป็นยาขั้นพื้นฐานเขาเรียกว่ายาเย็นนะครับเอามาขนรักษาโรคอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่ครับองค์นี้จะเด่นที่สุดก็คือขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคนที่ปวดแข้งปวดเข่าปวดขาเป็นโรคมะเร็งส่วนมากเขาจะมาขอกับองค์นี้เป็นหลักเพราะว่าคนที่เด่นที่สุดก็จะเป็นคนกัมพูชาครับปัจจุบันนี้คนกัมพูชาจะไปหาหมอที่อุบลก็จะแวะมาขอตรงนี้บางคนก็เป็นปาฏิหาริย์เขาเล่าให้ฟังจากนั้นต้องเจอว่าอยู่ๆก้อนมะเร็งระยะสุดท้ายหายไปเฉยแต่หมอก็บอกว่าเกิดปาฏิหาริย์แต่เขาก็จะมาขอจากองค์นี้นี่ก็คือหลวงปู่สวงที่เกี่ยวกับองค์สุขภาพแต่ละองค์จะมีเรื่องเล่าทั้งหมดครับแล้วแต่ว่าท่านใดชอบเรื่องไหนก็มาเรื่องสอบเก่งขันข้าราชการองค์พระเพียรภาวนาองค์ยิ้มรับทรัพย์องค์กลางที่สะพายย่ามองค์นั้นสำหรับนักเสี่ยงโชคคนที่ชอบเล่นหวยเล่นการพนันหรือว่าค้าขายต้องของนั้นส่วนคู่ครองความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมาขอลูกอบอส่วนสุขภาพองค์นี้เลยครับนี่ก็คือหนึ่งการท่องเที่ยวของวัดบ้านขยูง

ครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมกราบนมัสการถามท่านพระครูไพโรจน์อินทสารด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดบ้านขยุงนะครับและรองเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจะได้กราบนมัสการให้พระอาจารย์ได้ฝากหลักพุทธธรรมนะครับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกท่านนะครับกราบนมัสการครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเมื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาจ้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับ พร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
8: นายพัชรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการณ์น้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นฤมลอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภักดีชุมพรอำเภอบ้านกว้าวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอลืออำนาจอำเภอพนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอบึงบูรณ์อำเภอโพธิ์สุวรรณอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองอำเภอวังหินอำเภอปางกู่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอนนทนารายอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรับภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราศาสตร์อำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักมากในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอละแลจังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพนมอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอ ห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
1: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ความตายนี่มันขาเฮาได้แค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักนี่มันขาเฮาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเฮาสิตายมื้อนี้อ้าย

0: ไปบอกกล่าวไป
1: เราเป็นอย่างมาจากวันนี้มานากระจากันเองเก่าอย่างว่าการันตีเลยดอกบอกคนอื่นพอสิยังมี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศมาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นาทีไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราจะพาทุกท่านมาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไปพร้อมๆกันผ่านทาง3ช่วงรายการของวันนี้ค่ะช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2502เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญณขณะนั้นคือการที่ได้เดินทางไปทอดพระเนตรการทำกิจการเมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเมืองแร่นองค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรอยเสด็จแห่งความทรงจำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จจังหวัดระนองในปีพุทธศักราช2502นะครับสำหรับจังหวัดระนองเมืองเล็กริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเคยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สำคัญของประเทศไทยความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในอดีตได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนและเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองระนองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2502นับเป็นวาระอันเป็นมงคลสูงสุดของชาวจังหวัดระนองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดระนองเพื่อทรงเยี่ยมเยือนพระสนิกรและทอดพระเนตรกิจการสำคัญของจังหวัดซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญก็คือบริเวณตำบลบางนอนซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการเมืองแร่และเป็นที่ตั้งของเรือขุดแร่ดีบุกอันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการทำเมืองแร่ของยุคนั้นนะครับซึ่งเรือขุดแร่ดีบุกนั้นถือว่าเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในจังหวัดระนองเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ขุดและคัดแยกแร่ออกจากพื้นดินและลำน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเรือขุดแร่ณตำบลบางนอนได้ส่งสวนพระราชหฤทัยในกระบวนการทำเหมืองส่งทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องจักรและทรงรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการผลิตแร่ดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ชาวระนองประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีต่างแต่งกายสุภาพถือธงชาติและเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องตลอดเส้นทางเสด็จสำหรับชาวบางนอนภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความทรงจำที่สะท้อนถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับทุกภูมิภาคและทรงติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งอดีตพนักงานบริษัทชัยมิตรตีนที่ดำเนินกิจการเมืองแรกของจังหวัดระนองในยุคนั้นกันนะครับ
3: ซึ่งบริษัทชัยมิตรตีนเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาในการใช้เรือขุดแร่ในการขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานนะจวบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502 นะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพรแล้วก็วกเข้าทางตำบล ปากจัน
2: ทร
3: ์แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไธยจปล.ซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันท
2: ร์
3: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิติงนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
2: ครับถ้าเป็นปัจจุบันข้าวบ้านจะอยู่ไหนครับ
3: น่าจะอยู่แถวไอ้เขาเรียกกูโบอ่ะ
2: นั่งห้างกูโบ
3: นั่นมันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวนั้นแหละกูโบหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
2: ครับอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
3: นั่นแหละเป็นกูโบเป็นมีสอดอยู่นี้สอดเป็นตรงนั้นอ่ะอยู่ข้างหลังข้าง
2: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะ
3: มันก็อยู่ในทางเพชรเกษมอ่ะอยู่บริเวณนั้นแหละนะ
2: ครับ
3: เพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
2: ครับ
3: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิติน
2: ครับ
3: แต่ท่านเคยไปทำที่เงินลำบางนอนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณก็5-6 ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นนายหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
2: เลยยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
3: เลยยังอยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวโกโบตรงนั้น
2: อ
3: ่ะนั่นแหละก็คือเป็นเกศเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณียกิจของนายหลวงรัชกาลที่9นะสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสพระพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทสมิทติง
1: ด้วยพระราชบุตรฉาในครั้งนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วประเทศและทรงมีพระราชดำริว่าควรมีการแปรรูปและถลุงแร่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานให้กับคนไทยจนเป็นยุคที่เหมืองสร้างเมืองให้ทรงคุณค่ามาจบจนปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความตั้งใจของกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เคยเกือบเลือนหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเงินดิ้นทองที่ถูกถักทออย่างประณีตไม่ได้เป็นเพียงงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวระนองที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและทุกคนได้ร่วมกันสืบสานจนทำให้งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่เคยเกือบจะเลือนหายไปกลับคืนสู่จังหวัดระนองอีกครั้งโดยมีพี่จุ๊บประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเข้ามารื้อฟื้นงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่ทรงคุณค่านี้ด้วยความตั้งใจของพี่จุ๊บที่อยากจะสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมุ่งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์หัตถกรรมของไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน
4: ในอดีตมีการสูญหายไปจากระนองประมาณเกือบ 5-60 ปีแล้วเราก็รื้อฟื้นขึ้นมาเรารู้สาเหตุมูลเหตุของการสูญหายนะคะเราถึงจะได้พัฒนาต่อยอดจากงานหัตถศิลป์ชิ้นนี้ให้คงอยู่ได้อ่ะค่ะพอเราไปออกงานโชว์สินค้างานหัตถกรรมประเภทเครื่องหัตถกรรมที่ไหนทุกจังหวัดจะมีงานอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดเขานะคะไม่ว่าเป็นกองย้อนกลับมาว่าอ้าวแล้วเราจังหวัดระนองล่ะจะมีอะไรที่เวลาเขานึกถึงเมื่อที่เป็นตัวแทนของงานหัตถศิลป์คิดว่าวันนี้คงจะตอบโจทย์ได้แล้วค่ะว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนี่แหละค่ะคืองานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอันดับแรกเลยนะคะคือการอนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมแบบโบราณแล้วก็ยังคงอยู่ส่วนการสานต่อไปนะคะเราก็ยังมีการพัฒนานะคะ นำศิลปะหรือนำหัตถศิลป์แขนงนี้ค่ะมาทั้งวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะทำพัฒนาเรื่องรูปแบบให้ร่วมสมัยแล้วก็ยังต้องคงต้องถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเยาวชนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในกลุ่มชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่ะเราก็ยังต้องสืบสานแล้วก็สืบทอดต่อไปเพื่อไม่ให้งานแขนงนี้ค่ะสูญหายหรือสูญสิ้นไปจากจังหวัดระนองค่ะ
0: และเมื่อความตั้งใจอันแรงกล้านี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหนึ่งในนั้นคือวิทยาลัยชุมชนระนองที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การทำหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้วัสดุการออกแบบลวดลายไปจนถึงเทคนิคการปักดิ้นที่ต้องอาศัยทั้งความประณีตความอดทนและความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานฝีมือแต่ละชิ้นที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วทุกคนยังได้ภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่านี
5: ้โอ้มันเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดของชาวระนองก็ว่าได้นะคะที่ได้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ครั้งนี้พี่คิดว่าหัตถศิลป์ดิ้นโบราณเนี่ยมันเป็นงานที่สามารถตอบสนอง

0: ลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คืองานฝีมือจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตเป็นรูปดอกกล้วยไม้โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดทำจากดิ้นเงินและดิ้นทองและเกล็ดตาผสมผสานเข้ากันอย่างงดงามยังความปลาบปลื้มปิติให้กับประสบกนิกรชาวระนองอย่างหาที่สุดไม่ได้
1: ครั้งแรกที่ทราบข่าวเราต้องเพลย์ภาพดูหลายๆครั้งแล้วเราก็จะซูมไปที่พระเกศาของพระองค์อุ๊ยใช่ด้วยเราดีใจเราภูมิใจเรามีความสุขที่สิ่งนั้นพระองค์ท่านให้ความสำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ของที่เกิดจากประชาชนตาดำๆอ่ะจะเข้าถึงมือของพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเราภูมิใจจังเลยอ่ะของในจังหวัดเราอ่ะพระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกคนดีใจเหมือนกันหมดอะค่ะภูมิใจเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดเลยค่ะพี่สามารถพูดได้เลย
2: ดีใจมากไม่ใช่ตัวเองดีใจอย่างเดียวนะคะก็หลายท่านทั้งกลุ่มแล้วก็เวลาไปไหนอะค่ะชาวระนองก็รู้สึกปลาบปลื้มดีใจแล้วก็สิ่งที่ทูลเกล้าถวายไปก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองอย่างนึงด้วยนะคะก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยพระองค์ท่านนำไปติดพอพระองค์ท่านนำไปติดเนี่ยทุกคนก็เริ่มหันมาสนใจหันกลับมามองอยากทราบประวัติความเป็นมาอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานแขนงนี้นะคะว่าเป็นมายังไงแล้วก็จากใจจริงเลยว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณไม่สูญสิ้นแล้วด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะ
1: ความซาบซึ้งใจในพระพันปีหลวงคือจากที่เราเคยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆเพื่อดูฝีมือที่เกิดงานฝีมือที่เกิดจากประชาชนชาวไทยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราแล้วเราคิดว่าในเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น่าจะเดินตามรอยของพระองค์ท่านได้หนึ่งแล้วนะคะสองในเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วจะมีอะไรที่ทำให้เรานึกถึงพระองค์ท่านได้มากไปกว่าปฏิบัติตนทำตามสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขถ้าท่านสามารถสัมผัสได้
0: พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์ในการทำรงรักษายกระดับงานหัตถศิลป์หัตถกรรมทั่วไทยทุกภูมิภาคสู่การสร้างอาชีพช่วยต่อลมหายใจให้กับประสบกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่เคยสูญสิ้นไปไหนเลยเพราะวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจอันแรงกล้าจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชาวระนองที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาของฝั่งทะเลอันดามันและได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระแม่หลวงของปวงไทยให้เบ่งบานเติบโตไปอย่างไม่รู้จบ
3: ศิลปะหัตถกรรมแขนงนี้ไม่สูญสิ้นแล้วค่ะเมื่อเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของประสบกนิกรชาวระนองที่พร้อมใจกันร่วมจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานงานหัตถศิลป์ต่อไปอย่างไม่รู้จบและในช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงคือความวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจนเกิดเป็นการสานต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เราไปติดตามเรื่องราวการขับเคลื่อนนี้พร้อมๆกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

ามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสืบสานผ้าไทยสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองพื้นผ้าไทยไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนความผูกพันและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทยทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

0: และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระราชปณิธานด้านการสืบสานผ้าไทยได้รับการน้อมนำมาขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่
1: จังหวัดระนองได้มีการออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับเรียกว่าลายซับลักระนองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะครับของเมืองระนองนะครับและจังหวัดระนองนะครับได้มีการประกวดลายผ้าซึ่งเป็นลายผ้าต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นอินทนิลนะครับก็จะมีลายอินทนิลถิ่นแร่นองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าบาติกนอกจากนี้แล้วนะครับก็การย้อมสีนะครับก็จะใช้สีจากธรรมชาตินะครับผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะครับและงานเด่นของจังหวัดระนองนะครับก็เป็นลายผ้าปักนะครับซึ่งมีความสวยงามวิจิตรมากท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในการพัฒนาผ้าไทยผ้าประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะครับโดยได้ไปสนับสนุนนะครับกระบวนการตั้งแต่การผลิตผ้าทั้งผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าอีโก้พริ้นท์นะครับโดยจัดให้มีการประกวดลายผ้านะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนะครับมีกิจกรรมในการส่งเสริมการจำหน่ายนะครับเพื่อทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดระนองนะครับเกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองจะมีการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับการรับรู้นะครับและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตผ้าทุกๆลายครับจะได้พัฒนาเทคนิคนะครับพัฒนาลายผ้าให้มีความสวยงามนะครับที่จะเข้าประกวดได้นอกจากนี้แล้วยังจะไปตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อนะครับเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดระนองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการส่งเสริมในเรื่องช่องทางนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวระนองรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับให้มาสวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งผ้าไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีความร่วมสมัยผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งทุกเพศทุกวัยและผ้าไทยก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับการสวมใส่ผ้าไทยนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังเป็นการสนับสนุนนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนครับ
0: จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานผ้าไทยไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษารูปแบบของผืนผ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพและการรักษาคุณค่าของชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันจึงเดินควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั้งด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างช่องทางการตลาดและการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานสิ่งที่ดีงามของคนไทยให้ยังคงดำรงอยู่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเส้นได้และลวดลายหากแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนความรักในท้องถิ่นและโอกาสในการสร้างชีวิตที่มั่นคงจังหวัดระนองยังคงเดินหน้าสานต่อแนวทางดังกล่าวเพื่อร่วมอนุรักษ์คุณค่าของผ้าไทยควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสู่การสืบสานผ้าไทยและการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดผ้าไทยและฟื้นคืนชีพผ้าไทยขึ้นอีกครั้งส่วนอนาคตของผ้าไทยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนแล้วค่ะว่าทุกคนจะร่วมกันสืบสานศิลปะที่ทรงคุณค่านี้และเดินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แค่ไหนเพื่อให้ผ้าไทยยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเชื่อว่าตลอดทุกช่วงรายการในวันนี้ทำให้ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นซึ้งถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ยังคงส่องสว่างนำทางและเป็นดั่งร่มเงาให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและเดินตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทนราธิวาสเป็นผู้ผลิตรายการสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: อย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 น.กนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
5: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์พอร์ตเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
12: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปริมาณสอนการรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคมครับ2569 17:07 น.นะครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาพร้อมกับอากาศที่หลายๆพื้นที่ครับวันนี้แน่นอนว่าเจอเรื่องของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับมีพยากรณ์อากาศในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ทั้งภาคเหนือครับภาคอีสานรวมถึงกทม.ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในช่วงเวลานี้ AM ครับวันนี้ทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าวันนี้ครับรอฟังรายการอยู่ไม่รู้ว่ามีข่าวไหนบ้างนะครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าหลายข่าวแล้วก็หลายเรื่องราวใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะรายงานตัวมา AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 kHz ที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอนสกันแก้วประจันนะครับวันนี้รับหน้าที่ในการดูแลคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับที่กำลังติดตามอยู่สวัสดีหลายๆท่านเลยใครเข้ามาแล้วนะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยนะครับทักทายหรือร่วมส่งกำลังใจมาได้นะครับที่02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยวันนี้ช่างเทคนิคของเรานะครับคุณสายชนมีสังนะครับอยู่ที่ประจำการพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีประสานงานครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้รับสายอยู่มาเลยครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวบรรยากาศวันนี้นะครับเพิ่มเติมมาไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับวันนี้ก็รับหน้าที่ในการดูแลอยู่หลังใหม่เช่นเดียวกันใครเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ใน TikTok ออนแล้วนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยก็มาพูดคุยกันในวันอังคารนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเป็นอังคารเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับมีหลายๆเรื่องนะครับที่กำลังติดตามแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีคุณฝนมาแล้วแล้วก็มีคุณนันนะคะด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเมื่อกี้นี้ได้ติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่เยือนนะครับประเทศอินโดนีเซียโดยต้องบอกว่าหลายๆภารกิจสำคัญครับที่เป็นการยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของสังคมแล้วก็ทุกๆเรื่องราวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้หลักใหญ่ใจความเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประเทศอินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามกันนะครับเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียดัน4ยุทธศาสตร์นะครับเป็นการเชื่อมเรื่องของเศรษฐกิจด้วยน่าสนใจครับวันนี้เดี๋ยวจะได้มานำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะครับกำลังดูข้อความคุณน้อยจันชมด้วยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะครับเพิ่มเติมหรือว่าที่จะส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้คุณกฤษพรรายงานตัวมาวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมมาหลังไมค์ของเราตอนนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าในทุกๆวันครับช่วงเวลาเย็นแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้เกริ่นนำไปเรื่องราวของไทยอินโดนีเซียนะครับ วันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นั่นเองจำนวน4ฉบับครับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมาดูเรื่องสำคัญครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันแบบที่หลายๆคนจะได้ประโยชน์ได้ข้อมูลความรู้เรื่องแรกครับ MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเรื่องที่สองครับ MOU ความร่วมมือด้านการค้าเชิงกลยุทธ์การสื่อสารการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มี MOU ความร่วมมือด้านตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่สี่ครับ MOU ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียหลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นสักขีพยานนะครับในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนนะฮะของชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับจากแมสพอยต์นะครับแบงค์นะครับให้เป็นชื่อที่เรียกว่าได้รับการอนุมัตินะครับตามมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียครับซึ่งก็บอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญด้วยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียนะครับถือว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและก็แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียตรงนี้ครับถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและก็การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับที่การประชุมครั้งนี้ด้วยอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมครับซึ่งต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยของเราครับก็ได้มีการเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวหนึ่งเลยครับคือการเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนนะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับเพื่อเป็นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำด้วยนะครับเรื่องของบทบาทนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่ต้องนำเรียนว่าก็มีความผันผวนการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ลึกซึ้งนะครับไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่นี่คือความจำเป็นโดยไทยและอินโดนีเซียครับต้องเร่งขับเคลื่อนบาทสำคัญนะครับท่านนายกบอกว่าเป้าหมายต่อไปต้องไม่หยุดที่การค้าแต่ต้องนำไปสู่การร่วมลงทุนก็คือการลงทุนร่วมทั้งเทคโนโลยีนะครับทั้งเรื่องของมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคพร้อมทั้งเสนอคุณผู้ฟัง4ความร่วมมือหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น1เลยความมั่นคงทางอาหารและฮารานนะครับอาหารฮารานนี่ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเรื่องที่2ครับเรื่องของโลจิสติกคมนาคมและก็ดิจิทัลเรื่องที่3การเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวในช่วงท้ายครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำเร็จนะฮะของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันนะครับและที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขการค้าแต่คืออุตสาหกรรมที่แข็งแรงห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมกันแล้วก็อาเซียนที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้นพร้อมขอให้เวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของโอกาสใหม่ที่แปลวิสัยทัศน์ให้เป็นการลงทุนจริงนะครับแล้วก็ร่วมมือกันจับต้องได้จริงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ใจความนะครับของการเดินทางไปที่อินโดนีเซียเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียนะฮะผลักดัน4ยุทธศาสตร์ไท างด้านของเศรษฐกิจสร้างห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคด้วยแล้วก็ได้มีเรื่องสำคัญต่างๆอีกหลายๆเรื่องราวนะครับมุ่งสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวมีบทบาทโดดเด่นครับในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนนะครับเรื่องของสำนักเลขาธิการอาเซียนทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งนะครับล่าสุดท่านก็เดินทางเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มีการหารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนนะครับณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนะครับเรื่องราวของประเทศไทยที่ต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นครับในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกๆด้านนะครับเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งแล้วก็ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในช่วงปลายปีนี้ด้วยคุณผู้ฟังนะครับทั้งนี้ครับเลขาธิการอาเซียนก็กล่าวด้วยนะครับว่าอาเซียนอยู่ในช่วงสำคัญนะครับช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องอาศัยเจตนารมณ์ทางการเมืองที่แรงกล้าของผู้นำนะครับเช่นผู้นำไทยเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของการสรุปนะครับใจความสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเดินทางเยือนอินโดนีเซียนะครับโดยต้องบอกว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ะหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในทุกๆภารกิจที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับมีคุณพระพลึงรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้แล้วก็มีกดแชร์เรียบร้อยนะครับคุณสุเทพที่เป็นแฟนรายการจากเพชรบูรณ์ด้วยนะครับบอกว่าให้รายงานเรื่องของข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโอเคนะครับก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยนะครับมีคุณคนึงนิดจันทรายศรายงานตัวมาแล้วแล้วก็มีคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาอ้าวใครที่วันนี้ทักทายมานะครับในส่วนของการประสานงานข้อมูลต่างๆก็สามารถเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวสำคัญมาได้อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับล่าสุดหลายๆคนบอกว่าปีนี้ก็อายุแบบอนามก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะครับทำอย่างไรดีนะครับที่จะพัฒนาเรื่องศักยภาพตนเองนะครับให้เรียกว่ามีองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่หลายๆคนบอกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุนั่นแหละนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเตรียมตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้อมูลนะครับวันนี้ก็จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยทีเดียวนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับรัฐบาลนะครับเตรียมเปิดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนะครับนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่นะครับประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ.2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตรงนี้ครับเพื่ออะไรคุณผู้ฟังเพื่อส่งเสริมแล้วก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายนะครับแล้วก็มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบครับโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของผู้สูงอายุแบบจริงๆได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายนะครับแล้วก็สุขภาพเรื่องของใจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการบอกเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับบอกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มจากการรวมกลุ่มนะครับของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นครับก็จะมีการตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาเพื่อกำหนดแผนนะครับแล้วก็ออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนนะครับเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลนะฮะเอาชุมชนไหนที่มีความต้องการเรื่องนี้ก็จะมีการเสริมเรื่องนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้ด้วยผู้สูงอายุก็สามารถสร้างรายได้ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมทั้งนี้ครับเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับถ้าประกาศฉบับนี้นะครับสามารถใช้ได้ต่อไปก็สามารถใช้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการได้ทันทีทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งหลายๆท่านเลยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับอีกเรื่องสำคัญครับในห้วงเวลาของวันที่6แล้วก็วันที่7สิงหาคมนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ครับสานต่อความร่วมมือทวิภาคีแล้วก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับครับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมานะครับที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับโดยนับว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้ครับสะท้อนนะครับสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นสำคัญคือการส่งเสริมนะครับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศความร่วมมือในกรอบอาเซียนอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็กำหนดการในวันที่6สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะได้มีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะฮะแล้วก็มีการเตรียมหารือแบบเต็มคณะด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับข้อคิดเห็นเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาด้วยนะครับในประเด็นต่างๆภายหลังจากการหารือทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ครับระหว่างหน่วยงานไทยและก็เมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับล่าสุดท่านก็ชูวิสัยทัศน์เรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าเรื่องของการยกกำลังประเทศไทยนี่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าท่ามกลางกระแสโลกที่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลาสิ่งสำคัญที่สุดครับสาระสำคัญจากการกล่าวปาฐกถาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการนำเสนอเรื่องของระเบียบโลกในปัจจุบันด้วยต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันนี้หลายๆคนเห็นไหมเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นสหรัฐกับอาหรับความผันผวนต่างๆนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้น่าสนใจครับบอกว่าระเบียบโลกเดิมที่มีการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าห่วงโซ่อุปทานกำลังถูกท้า ทายจากความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องสงครามเรื่องโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงโครงสร้างของประชากรด้วยนะครับแนวทางสำคัญของประเทศไทยจึงต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหรือการพึ่งพาตนเองบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างฐานที่มั่นคงให้กับประเทศไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับโลกได้อย่างมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้อย่างยั่งยืนท่านบอกว่าในโลกยุคไร้พรมแดนการเปลี่ยนแปลงมุมมองกับผู้นำระดับประเทศต่างๆมีความสำคัญครับในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีโอกาสรับฟังวิสัยทัศน์นะครับด้านการพัฒนาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์อันนี้ก็น่าสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ต่างๆนะครับการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยในอนาคตนายกรัฐมนตรีมองว่าต้องเห็นการกระจายนะครับไปสู่ทุกๆภูมิภาคมีมหานครเป็นศูนย์กลางนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบโลจิสติกให้มีศักยภาพที่สามารถจะแข่งขันกันได้ในระดับสากลนะฮะทั้งแนวเหนือแนวใต้ตะวันตกตะวันออกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราครับก็ต้องเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวให้ได้ติดตามกันสักครู่เดียวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
12: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
11: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
12: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
12: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:33 น.ครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันที่เรื่องของลูกช้างป่าที่พลัดหลงหน่อยนะครับน้องเจ้าจิ๋วไซโยกที่หลายๆคนได้ติดตามกันแต่ล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าครับล่าสุดในเพจของ NBT Connect นะครับได้ลงเอาไว้ครับก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าเจ้าจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าที่พลัดหลงล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้วนะครับคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีเรื่องของการดูแลรักษาเจ้าจิ๋วน้อยซึ่งเป็นลูกช้างป่าครับพัดหลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยเป็นข่าวเศร้านะครับคุณผู้ฟังบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับลูกช้างได้เสียชีวิตอย่างสงบของวันนี้เองนะครับเมื่อช่วงประมาณสัก2:00แม้ว่าทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ครับจะทุ่มเทดูแลแบบเต็มความสามารถนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยชีวิตนะอย่างเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ท้ายที่สุดครับน้องก็เสียชีวิตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี้ครับโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคมนะครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการเจ้าจิ๋วน้อยแล้วก็บอกว่าก็ติดตามนะครับเรื่องของการรักษาแล้วก็ให้กำลังใจครับทีมสัตวแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดหลายวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนคุณผู้ฟังระดมทุกสรรพกำลังครับในการดูแลเจ้าจิ๋วน้อยนะครับลูกช้างอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของการให้สารอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลการให้ออกซิเจนการติดตามอาการตลอด24ชั่วโมงให้นมน้องทุกๆ 2-3 ชั่วโมงตอนแรกเนี่ยลูกช้างก็ยังสามารถกินนมได้ตามปกติแม้ว่าน้องเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับพยายามที่จะลุกยืนนะครับแล้วก็มีอาการถ่ายเหลวหลายครั้งปัสสาวะของน้องเนี่ยก็จะมีสีเข้มจนกระทั่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ2:00ครับเจ้าจิ๋วน้อยก็หลับไปอย่างสงบนะฮะเสียชีวิตก็แสดงความเสียใจกับคนที่ได้ติดตามข่าวนี้ด้วยนะครับทีมสัตวแพทย์ก็พยายามครับมีการกู้ชีพอย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มความสามารถแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของเจ้าจิ๋วน้อยได้นะครับจากการประเมินเบื้องต้นครับทีมสัตวแพทย์สันนิษฐานสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากภาวะไตวายแบบเฉียบพลันนะครับโดยผลจากการตรวจเลือดนะครับก็พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ยสูงกว่าปกติแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในนะครับแต่กำเนิดด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการผ่าชันสูตรแล้วก็ส่งตรวจนะครับอีกครั้งหนึ่งในห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ด้วยเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบต่อไปด้วยนะครับ ลายคนก็ถามมาว่าเจ้าจิ๋วไซโยกนะครับลูกช้างป่าที่พลัดหลงเป็นยังไงบ้างคุณบอลล่าสุดก็ต้องแจ้งข่าวเศร้านะครับว่าน้องเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าอีกหนึ่งข่าวนะครับน้องจิ๋วไซโยกล้มแล้วคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายแบบเฉียบพลันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางด้านกองทัพอากาศครับก็จะเตรียมเชิญท่านนายกรัฐมนตรีทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14 สิงหาคมนี้เตรียมบินลาดตระเวนชายแดนครับทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับได้มีการชี้แจงนะครับเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวทางกองทัพอากาศครับได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ19กนะครับหรือ F16 กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับในวันที่14สิงหาคมนี้ครับโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศมีวงรอบการฝึกปฏิบัติตามปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการใช้งบเพิ่มเติมทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่บนอากาศของนักบินท่านก็ได้เห็นมุมมองต่างๆจากหน้าจอจากด้านบนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านนายกก็เป็นนักบินอยู่แล้วด้วยนะครับโดยท่านพลเอกนะครับพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกว่าตามแผนการฝึกการบินเดิมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในแผนการฝึกการบินของนักบินในเรื่องของการบินลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่แล้วด้วยนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนถามมาเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือที่มีกระแสเกี่ยวกับงบบัตรทองใช่ไหมฮะหลายๆคนตามข่าวนี้อยู่เรื่องนี้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันรัฐบาลครับตรวจสอบทุกบาททุกสตางค์แบบโปร่งใสนะครับมีการส่งข่าวไปบอกว่าเอ๊มีการนำเอางบบัตรทองเนี่ยของงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสำคัญของการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือที่เรารู้จักกันก็คือบัตรทองนะครับแล้วก็มีการบอกว่านำงบประมาณตรงนี้ด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นะครับล่าสุดทางด้านรัฐบาลครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้นะครับบอกรัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสและก็ต้องตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนครับเกิดความสับสนนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับจากกรณีที่มีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาททางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการอธิบายเรื่องนี้นะครับจากที่หลายๆคนมีข้อสงสัยด้วยเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สามารถยืนยันได้ครับว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนนะครับกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นครับจากการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดนะครับในการจัดสรรเรื่องงบประมาณแล้วก็เป็นการเพิ่มความโปร่งใสเรื่องของระบบนะครับโดยนางสาวลลิดายังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันคุณผู้ฟังเพื่อให้รายละเอียดนะครับว่างบประมาณแต่ละส่วนเนี่ยมีการจัดสรรไปยังหน่วยงานใดบ้างแล้วก็อยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดนะครับเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเป็นยังไงก็ชี้แจงมาแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนะครับโดยรัฐบาลก็มองว่าการตั้งคำถามนะครับเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ ทุกบาททุกสตางค์นี่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่สร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นกับหน่วยงานใดแต่เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในเรื่องของการบริหารงบประมาณของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาชี้แจงกรณีสำคัญนะฮะเรื่องของบัตรทองนะครับย้ำทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะฮะเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบอกฟังรายการอยู่แล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมานะครับมีจากอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะวันนี้บอกฟังรายการอยู่นะฮะแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามที่ฟังอยู่ก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งต่อข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นมาติดตามกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยนึงล่าสุดนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านเป็นประธานเปิดงานใหญ่เลยทีเดียว Thailand Tourism Leadership Forum นะครับซึ่งงานนี้ครับจัดโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือ ATTA นะครับเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับแล้วก็การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในเรื่องของการยกระดับนะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อสำคัญเลยก็คืออนาคตท่องเที่ยวไทยกับการเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวต้องบอกว่าไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบภาคบริการทั่วไปแล้วแต่เป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเกษตรการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ารัฐบาลจะมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือใช้คำว่า Tourism Economy อันนี้น่าสนใจนะครับโดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวมุ่งเพิ่มรายได้ต่อหัวกระจายรายได้สู่เมืองรองแล้วก็ชุมชนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยคุณภาพและประสบการณ์เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวระดับโลกนะครับพร้อมทั้งเชิญชวนครับให้ทุกภาคส่วนนะฮะมามีส่วนร่วมกับการเติบโตนะครับทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องความยั่งยืนโอกาสทางเศรษฐกิจและก็การกระจายรายได้สู่ทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยงาน Thailand Tourism LeadershipForum นะครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะฮะที่จะสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับในการกำหนดนะฮะเรื่องของทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแน่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่พอพูดถึงการท่องเที่ยวก็แน่นอนหลายคนบอกว่าโอ้โหวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่ตั้งแต่โอ้ทั้งอาทิตย์เลยเนาะหยุดฟันหลอกันจันกับวันศุกร์ใช่ไหมฮะหลายคนบอกโอ้สะพัดมากๆเลยเศรษฐกิจเติบโตน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็แรงหนุนสำคัญจากไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยสรุปให้ฟังนะครับ2เดือนที่ผ่านมาช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่3แล้วของไทยช่วยไทยพลัส6040 2เดือนก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส6040โอ้โหเรียกว่าตัวเลขสะพัดมากๆเลยทีเดียวนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างใกล้ชิดเพราะตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนตอบรับมากๆเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวพอหมดในเดือนกันยายนเนี่ยอยากให้ต่ออยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปในส่วนนี้นะครับแต่มาดูในส่วนของการสรุปนะครับของ2เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่า เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนประคับประคองกำลังซื้อนะครับโดยครบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการมีเม็ดเงินนะครับหมุนเวียนกว่า 86,400 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับบอกว่ามีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับประมาณสักกลมๆเนาะ26ล้านรายนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ย1,192,636 ร้านนะครับเยอะมากเลยทีเดียวเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ด้วยนะครับแล้วก็มายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามีเม็ดเงินนะครับจากโครงการดังกล่าวเนี่ยกระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารร้านค้าปลีกย่อยหาบเร่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเวลาจะซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จนะครับของไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยโดยประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้จนถึง30กันยายนก็เดือนหน้าแล้วเนาะนะครับก็เรียกว่าภาครัฐเนี่ยก็ร่วมจ่ายให้60นะครับเราก็จ่ายเองอีก 40% นะครับหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในแคมเปญหรือว่าหนึ่งในกิจกรรมที่เรียกว่าทำให้กำลังซื้อของเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ

0: กรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเหลือเวลาวันนี้วันที่4แล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้5มะรืนนี้แล้วครับโอ้โหตอนนี้นะอัปเดตกันหน่อยนึงเผื่อว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ด้านล่างนะครับที่เราจะจัดงานกันในวันมะรืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มแล้วนะเมื่อช่วงก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการก็เจอพี่โยด้วยพี่โยบอกโอ้โหคนเยอะมากนะครับมาริฮัวน่าต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยใครที่ อยากจะมาชมแนะนำนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมะรืนนี้นะครับมะรืนนี้ละนะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมมะรืนนี้ครับเราเจอกัน6สิงหาคมนะครับเดี๋ยวบอกพี่กัดอีกครั้งนึงสำหรับหลายๆคนที่อยากจะมาชมกันห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงครับสามารถติดตามนะฮะแล้วก็รับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็2ของเดือนเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวทนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 GHz แล้วก็มี AM 1467 GHz ครับออกอากาศครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 จนถึงเที่ยงคืนนะครับรายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับมะรืนนี้เรามาเจอกันมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่านะครับไม่อยากให้พลาดเลยต้องบอกว่ามะรืนนี้คนเยอะแน่นอนนะครับต้องมากันเร็วๆนิดนึงนะครับจะได้ติดตามชมกันตั้งแต่โชว์แรกของถนนดนตรีนะครับอ่ะข้อความจากหลายๆท่านเลยบอกว่าทุกวันก็ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดนี่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับล่าสุดก็ปลื้มหนังไทยเรื่องบินล่าฝันผงาดครับติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งใครที่เป็นคอหนังห้ามพลาดเรื่องนี้เลยต้องติดตามสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีการเปิดเผยครับว่าภาพยนตร์บินล่าฝันซึ่งได้รับการสนับสนุนครับจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดต้องบอกเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายครับในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศครับที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับที่ท่านได้เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อเนี่ยใช้เวทีนี้แหละขยายความร่วมมือด้านสื่อและก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดจีนมากขึ้นโดยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังกองทุนเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนผลงานดีๆอย่างต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังตลาดต่างประเทศทำให้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับจึงให้สำนักงานเนี่ยนำผลงานที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังดำเนินงานอยู่เนี่ยมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลซับ

สินทางปัญญาของกองทุนและหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต้องต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับบอกการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันเนี่ยไปฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าคนไทยเนี่ยไปไกลได้จริงถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างถูกที่ถูกทางถูกเวลาด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทั้งสนับสนุนแล้วก็ผลักดันภาพยนตร์ไทยของเรานะครับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ครับก็จะมีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนครับภายใต้แนวคิดให้กีฬาเนี่ยเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนนะครับร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนก็ได้รับการสนับสนุนด้วยครับจากพิพิธภัณฑ์จีนแล้วก็ศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการคัดเลือกภาพยนตร์เด่นถึง10เรื่องจากจีนนะครับแล้วก็จากต่างประเทศด้วยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าแต่ละเรื่องนะโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยครับโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบินล่าฝันนะครับมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้โดยตนแล้วก็คณะผู้บริหารกองทุนรวมถึงนายตรีเทพไทยคุรุพันธ์ผู้บริหารนะครับก็จะดูแลงานด้านนิเทศนวัตกรรมของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะได้ฉายร่วมกับภาพยนตร์ระดับสากลของทั้งจีนนะครับแล้วก็ต่างประเทศนี่ก็เป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยด้วยกับภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันนี่นะฮะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากเห็นคนไทยครับนะฮะเห็นว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การรณรงค์หรือว่าสร้างการตระหนักรู้แล้วก็จบที่ฉายในประเทศไทยแต่ตรงนี้สามารถขายต่างประเทศได้เห็นไหมฮะแล้วก็ไปได้ไกลด้วยสร้างรายได้กลับมาให้กับคนทำงานนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในเพจ Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับนี่ก็เป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปลื้มเลยครับกับเรื่องนี้กับบินล่าฝันผงาดครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันแป๊บนึงนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์ข้าสารรายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุ

ัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังสบายสบายนะคะดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณเนินรายการค่ะช่วงแรกของวันนี้นะคะจะขอนำเสนอแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่1สิงหาคม2569กรณีออกแถลงการของนายทอมแอนดูสผู้สื่อรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตามที่ปรากฏรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจภายหลังจากการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายทอมแอนดูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาระหว่างวันที่20ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งมีการพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์กัมพูชานั้น 1. ไทยรับทราบแถลงการดังกล่าวและขอย้ำอีกครั้งว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่นำมาสู่ผลกระทบต่างๆไม่ใช่ความขัดแย้งที่เริ่มโดยฝ่ายไทยแต่มาจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนไทยโดยฝ่ายกัมพูชา 2. กรณีที่ผู้เสนอรายงานพิเศษอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศชาวกัมพูชาจำนวน 650,000 คนนั้นไทยขอชี้แจงว่าจำนวนที่กล่าวอ้างนั้นในความจริงส่วนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไทยเคยเปิดเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ1970อันเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากไทยอย่างไรก็ดีภายหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้วกลุ่มบุคคลดังกล่าวมิได้ย้ายออกจากพื้นที่แม้ว่าฝ่ายไทยได้ทำการประท้วงฝ่ายกัมพูชาหลายครั้งแล้วก็ตามจึงถือเป็นกลุ่มบุคคลที่รุกร้ำเข้ามาในเขตแดนไทยและไม่เข้านิยามของการเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 3. ไทยเห็นว่าประเด็นเรื่องสิทธิในการเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าการคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมอย่างแท้จริงทั้งนี้รัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและคุ้มครองประชาชนของตนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจนต้องพลัดถิ่นภายในกัมพูชาทั้งในด้านสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยและการให้หลักประกันว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงที่พักพิงที่เหมาะสมมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพออาหารน้ำสะอาดสุขาภิบาลและบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น 4. สำหรับกรณีแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยซึ่งผู้เสนอรายงานพิเศษอ้างว่ามีจำนวน 900,000 คนไทยขอชี้แจงว่าแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศภายหลังเกิดสถานการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยแรงงานดังกล่าวเดินทางกลับกัมพูชาโดยสมัครใจภายหลังการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นมาโดยตลอดว่าให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของแรงงานกัมพูชาในไทยและไม่เคยมีนโยบายที่จะผลักดันแรงงานกัมพูชาออกจากประเทศแต่อย่างใด 5. ขอย้ำว่าไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาไทยได้ให้ความร่วมมือกับกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่องและได้มีคำชี้แจงเรื่องนี้ต่อกลไกดังกล่าวซึ่งได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการไว้แล้วสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 6. ไทยเห็นว่ากลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติควรยึดมั่นในหลักความเป็นกลางความเที่ยงธรรมและการพิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งคำนึงถึงข้อเท็จจริงและมุมมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและครอบคลุมเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับอานัตของกลไกพิเศษอย่างแท้จริง 7. ไทยพร้อมที่จะมองไปข้างหน้าและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาอย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจจากฝ่ายกัมพูชาด้วยโดยร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านการปฏิบัติตามแถลงการร่วมวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดรวมถึงการลดระดับความตึงเครียดและการงดเว้นการกระทำหรือการกล่าวหาที่เป็นการยั่วยุและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบั่นทอนความไว้วางใจเพื่อเปิดทางสู่การแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีร่วมกันต่อไปและเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นะคะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการแถลงยืนยันว่ารายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชามีข้อมูลหลายประเด็นที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นธรรมต่อประเทศไทยพร้อมเตรียมส่งหนังสือชี้แจงและโต้แย้งต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติณ นครเจนีวารวมถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นะคะนายศิหศักดิ์กล่าวว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นรายงานของสหประชาชาติแต่เป็นรายงานของนายทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษซึ่งจัดทำภายใต้อานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติโดยตามกระบวนการรายงานจะต้องเข้าสู่การพิจารณาและอภิปรายของคณะมนตรีก่อนและประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจะใช้เวทีดังกล่าวนำเสนอข้อสังเกตและข้อโต้แย้งอย่างเป็นทางการทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการที่ผู้เสนอรายงานพิเศษนำเนื้อหารายงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณะก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะมนตรีเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางของกระบวนการนายศิหศักดิ์ระบุว่าแม้อนัตของผู้เสนอรายงานพิเศษจะครอบคลุมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแต่รายงานกลับพาดพิงประเทศไทยในหลายประเด็นทั้งเรื่องความขัดแย้งผู้พลัดถิ่นและแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศโดยไม่มีการสอบถามข้อเท็จจริงหรือรับฟังข้อมูลจากฝ่ายไทยนอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าฝ่ายกัมพูชาได้เลือกหยิบเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองซึ่งขัดกับความเข้าใจร่วมของผู้นำไทยและกัมพูชาที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุดณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์สำหรับประเด็นผู้พลัดถิ่นนายศิหศักดิ์โต้แย้งตัวเลขที่ระบุว่ามีชาวกัมพูชากว่า 650,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยโดยชี้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงเนื่องจากมีการนับรวมชาวกัมพูชาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ไทยช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อกว่า50ปีก่อนซึ่งไม่เข้าข่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตามหลักสากลนายศิหศักดิ์ยังระบุว่ารายงานระเรยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งการอพยพประชาชนชาวไทยกว่า 400,000 คนรวมถึงการสูญเสียชีวิตของพลเรือนและความเสียหายต่อโรงพยาบาลและโรงเรียนจากเหตุโจมตีของฝ่ายกัมพูชาซึ่งไม่ได้รับการกล่าวถึงในรายงานในส่วนของแรงงานข้ามชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยไม่เคยมีนโยบายบังคับผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศแต่เป็นการเรียกร้องจากฝ่ายกัมพูชาเองส่งผลให้แรงงานจำนวนมากขาดรายได้และกลายเป็นภาระของรัฐบาลกัมพูชานายศิหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่ารายงานดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนสำคัญภายในกัมพูชาทั้งประเด็นเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการคอลเซ็นเตอร์การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
ซึ่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นประเด็นที่ประชาคมระหว่างประเทศควรเร่งแก้ไขพร้อมกันนี้ไทยได้หยิบยกประเด็นการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในกัมพูชาเข้าสู่การหารือในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยหน้าเพื่อผลักดันให้กัมพูชาดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนายศิหศักดิ์ย้ำว่ารัฐบาลไทยจะใช้ช่องทางทางการทูตและกลไกของสหประชาชาติในการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสะท้อนสถานการณ์อย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนและการดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์การโต้แย้งกรณีที่ผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยนะคะประเด็นปัญหาไทยกัมพูชาก็จะปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆนะคะแม้ว่าจะไม่มีการสู้รบตามแนวชายแดนแต่ว่าสงครามข่าวสารก็ไม่ขาดสายเลยดังนั้นขอให้ประชาชนชาวไทยรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะเป็นการเพิ่มข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปในระบบของ AI เวลามีใครค้นหาข้อมูลแนวโน้มของการค้นหาของ AI ก็จะพบข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ 100% ก็ตามแต่ว่ามันก็ดีกว่าการให้ข้อมูลเท็จอยู่ในระบบมากมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เวลาที่เราค้นคว้าข้อมูลเนี่ยมันก็จะได้จากข้อมูลเท็จประมวลข้อมูลเท็จออกมาจนคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งที่มันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะพักกันสักครู่นะคะ

ะคะที่ฉันจะนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจจากเพจนัดมงคลนาวินค่ะเขาได้เล่าอย่างนี้นะคะว่าในฐานะคนที่ผูกพันกับหนังสือประเด็นเรื่องการสแกนแบบทำลายเล่มจริงเป็นเรื่องที่น่าใจหายมากเพราะหนังสือแต่ละเล่มไม่ได้มีแค่ข้อความแต่มีสัมผัสประวัติศาสตร์และคุณค่าทางจิตวิญญาณอยู่ในนั้นทุกท่านในเพจคิดเห็นอย่างไรระหว่างความก้าวหน้าของ AI กับการอนุรักษ์หนังสือเล่มจริงสังคมควรหาจุดสมดุลตรงไหนดีภาพของหนังสือทรงคุณค่าและหนังสือเก่าหายากที่เหลือเพียงไม่กี่เล่มบนโลกถูกนำเข้าเครื่องจักรเพื่อตัดสันฉีกเล่มสแกนเข้าคลังข้อมูลแล้วส่งไปย่อยทำลายทิ้งเพียงเพื่อนำตัวอักษรไปใช้ฝึกฝนระบบปัญญาประดิษฐ์มันเป็นภาพที่สร้างการตั้งคำถามอย่างมากและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นปฏิบัติการระดับอุตสาหกรรมที่ถูกวางแผนไว้แล้วของกลุ่มทุนเทคโนโลยีระดับโลกกรณีนี้กลายเป็นประเด็นสั่นสะเทือนระดับโลกเมื่อบริษัทเทคโนโลยี AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Anthropic ถูกกลุ่มนักเขียนยื่นฟ้องร้องต่อศาลจนกระทั่งมีการเปิดเผยเอกสารลับภายในอย่างโครงการโปรเจกต์ปานามาออกสู่สาธารณะหนังสือจำนวนมากที่ถูกทำลายทิ้งจากคำฟ้องและแผนงานภายในเปิดเผยว่ามีหนังสือจริงถูกกว้านซื้อมาตัดสันปกสแกนและทำลายทิ้งไปแล้วสูงถึง 500,000 ถึงมากกว่า2ล้านเล่มเอกสารระบุเป้าหมายว่าตั้งเป้าจะกว้านซื้อหนังสือเล่มที่ยังหาซื้อได้ทั่วโลกมาสแกนทำลายให้ได้มากถึง40ล้านเล่มคิดเป็นเกือบ1ใน3ของหนังสือทั้งหมดที่เคยตีพิมพ์บนโลกมนุษย์โดยทุ่มเงินกว้านซื้อไปแล้วกว่าหลาย10ล้านดอลลาร์อาศัยช่องว่างทางกฎหมายกรรมสิทธิ์กลุ่มทุนอ้างหลักสิทธิ์ในการขายต่อครั้งว่าเมื่อซื้อหนังสือมาครอบครองอย่างถูกต้องแล้วย่อมมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะทำลายหรือจัดการอย่างไรก็ได้และอ้างว่าเป็นการนำไปใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์วิกฤตข้อมูลปนเปื้อนในโลกออนไลน์ปัจจุบันข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยเนื้อหาที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์และหากระบบไปเรียนรู้จากข้อมูลที่สร้างขึ้นเองคุณภาพการประมวลผลจะถดถอยและตกต่ำลงอย่างรวดเร็วบริษัทเหล่านี้จึงต้องดิ้นรนหาข้อมูลบริสุทธิ์จากสมองมนุษย์ซึ่งก็คือหนังสือสิ่งพิมพ์ยุคเก่านั่นเองเพจนัดมงคลนาวินได้เสนอมุมมองทางยุทธศาสตร์สังคมว่าเมื่อมองผ่านตัวเลขหนังสือ2ล้านเล่มที่หายไปเข้าสู่อำนาจทางข้อมูลผมเห็นปรากฏการณ์นี้ใน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญ 1. ยุทธศาสตร์แย่งชิงทรัพยากรข้อมูลบริสุทธิ์โลกกำลังเข้าสู่ยุคภาวะขาดแคลนข้อมูลคุณภาพสูงระบบปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่กลืนกินข้อมูลมหาศาลจนข้อมูลสาธารณะบนโลกออนไลน์เริ่มไม่พอการทุ่มเงินมหาศาลกว้านซื้อหนังสือเล่มจริงมาทำลายจึงเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของทุนใหญ่ในการกักตุนคลังความรู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดของมนุษย์ไว้ในมือของตน 2. การผูกขาดและการสูญหายของมรดกทางปัญญาเมื่อหนังสือหายากนับล้านเล่มถูกทำลายทิ้งนั่นหมายความว่าต้นฉบับดั้งเดิมจะสูญหายไปตลอดกาลอำนาจในการเข้าถึงความรู้จะถูกเปลี่ยนถ่ายจากห้องสมุดสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ไปตกอยู่ในมือของคลังข้อมูลและระบบประมวลผลของบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งหากวันใดบริษัทเหล่านั้นปิดตัวหรือจำกัดการเข้าถึงความรู้ส่วนนั้นของมนุษยชาติอาจดับสูญไปทันที 3. ช่องว่างทางกฎหมายและจริยธรรมกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกถูกออกแบบในยุคอนาล็อกจึงมีช่องโหว่ให้กลุ่มทุนนำหนังสือทั้งเล่มไปกลืนกินเพื่อแปรรูปเป็นรหัสข้อมูลนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายสาธารณะทั้งระดับประเทศและระดับสากลต้องเร่งก้าวตามให้ทันเพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเขาเสนอทางออกเชิงยุทธศาสตร์ของสังคมว่าการเร่งปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นเราต้องเร่งเปลี่ยนหนังสือและเอกสารทรงคุณค่าให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลด้วยกระบวนการสแกนแบบอนุรักษ์โดยไม่ทำลายเล่มจริงให้เป็นวาระแห่งชาติการปกป้องอธิปไตยทางข้อมูลสังคมต้องช่วยกันตั้งคำถามและจับตาดูว่าเราจะยินยอมให้กลุ่มทุนเทคโนโลยีแปรรูปมรดกปัญญาของสาธารณชนไปเป็นสินค้าผูกขาดของเอกชนหรือไม่
หนังสือแต่ละเล่มไม่ได้มีแค่ข้อความแต่มีประวัติศาสตร์คุณค่าทางคุณประโยชน์และการบันทึกยุคสมัยอยู่ในนั้นการสูญเสียหนังสือไปกว่า2ล้านเล่มเพื่อแลกกับโมเดลเทคโนโลยีจึงเป็นราคาที่แพงมหาศาลผมเชื่อว่าในเพจนี้คงมีคนที่รักหนังสืออยู่จำนวนไม่น้อยเช่นกันทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัดกับการอนุรักษ์มรดกปัญญาดั้งเดิมสังคมเราควรจะปักหลักและหาจุดสมดุลตรงไหนดีมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันพอได้อ่านเรื่องนี้แล้วนะคะดิฉันก็ไปค้นหาที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็จึงได้พบบทความเรื่องคุมทรัพย์ของมนุษย์ขยะของ AI จากเพจ Sum Up นะคะโดยคุณสุพนัสเลิกลักกุลเล่าว่าบริษัท AI กว้านส่งคำสั่งซื้อหนังสือเก่าทั่วยุโรปเพื่อเอาเนื้อหาและทำลายรูปเล่มจนร้านหนังสือเก่าเป็นกังวลในช่วงเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาจู่ๆธุรกิจร้านหนังสือเก่าหรือร้านหนังสือมือสองหลายร้านในพื้นที่ท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สเปนเยอรมนีและอีกหลายประเทศในยุโรปที่เคยเงียบเหงายอดขายนิ่งเป็นกราฟเส้นตรงก็มีการกระเตื้องขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากคำสั่งซื้อในอีเมลที่มีความคล้ายคลึงกันใจความว่าพวกเราคือบริษัทที่กำลังสนใจสั่งซื้อหนังสือเก่าหลากหลายภาษาเป็นจำนวนมากเพราะมีรายชื่อหนังสือแนบมาคำว่ามากในที่นี้ไม่ได้เท่ากับหลักร้อยแต่คือหลักประมาณ 3,000 เล่มที่ระบุรายชื่อหนังสืออย่างเป็นระเบียบตามหมายเลข ISBN ซึ่งมีตั้งแต่หนังสือหายากยุค 20-30 ปีที่แล้วมาจนถึงหนังสือยุคสมัยใหม่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ของสาขาความรู้เอาไว้ตั้งแต่นิทานมุขปาฐะไปจนถึงหนังสือเชิงวิชาการช่วงแรกที่ร้านหนังสือเหล่านี้เห็นข้อความในอีเมลดังกล่าวก็มักจะแจ้งเป็นสแปมเพราะว่าจำนวนมันมากเกินไปจนไม่น่าเชื่อถือเลยอีกทั้งอีเมลคำสั่งซื้อหนังสือเก่าจำนวนมากแบบนี้ก็ถูกส่งมาครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงบ่ายแก่ๆของทุกวันจนทุกผู้คนในอุตสาหกรรมหนังสือเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายก็สืบทราบว่าต้นทางของการสั่งซื้อหนังสือเหล่านี้คือเบื้องหลังการทำงานของห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาชุดความรู้ของ AI ที่กำลังเป็นการแข่งขันหลักทางด้านข้อมูลดิบอย่างจริงจังแบบสุดๆครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นมาแล้วจากการที่บริษัท Anthropic เจ้าของคอร์สเคยดาวน์โหลดหนังสือผิดลิขสิทธิ์หลายล้านเล่มเพื่อจะเอาข้อมูลป้อนสู่ระบบ AI ของตัวเองจนเป็นเรื่องเป็นราวและกลายเป็นคดีฟ้องร้องกันซึ่งเพิ่งจะประนีประนอมกันได้ด้วยการให้บริษัทดังกล่าวชดใช้เงินจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งครั้งนั้นมันมีเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือมาเกี่ยวข้องทำให้ครั้งนี้มีบางอย่างต่างออกไปเพราะอีเมลเหล่านี้คาดว่ามีต้นทางมาจาก2แหล่งหลักๆในช่วงเวลาใกล้เคียงกันรายแรกก็คือ ISBNDB บริษัทเอกชนที่ทำเรื่องฐานข้อมูลขนาดใหญ่สัญชาติสหรัฐเขาตั้งใจซื้อหนังสือที่ไม่มีฐานข้อมูล ISBN เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ให้มันและเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บในอนาคตแต่อีกแหล่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือ Anthropicที่เพิ่งถูกฟ้องไปหมาดๆก็ได้เดินหน้าทำสิ่งใหม่แบบลับๆในชื่อโครงการปานามาที่เปลี่ยนจากการดาวน์โหลดไฟล์หนังสือผิดลิขสิทธิ์มาเป็นการกว้านซื้อหนังสือเก่าจำนวนมากเหล่านี้เพื่อนำหนังสือเหล่านั้นมาสแกนเนื้อหาทั้งหมดจากรอยหมึกพิมพ์บนกระดาษโยนทุกอย่างเข้าสู่ระบบดิจิตอลและทำลายแผ่นกระดาษทิ้งเป็นเยื่อกระดาษก่อนนำไปรีไซเคิลต่อไปเหมือนอย่างกระดาษใช้แล้วทิ้งทั้งหลายในชีวิตของเราและที่แย่ที่สุดในวิดีโอที่มีการบันทึกเอาไว้โดยสื่อต่างประเทศคือทันทีที่หนังสือเหล่านี้เข้าสู่ห้องปฏิบัติการพวกเขาใช้เครื่องจักรตัดสันหนังสือออกอย่างไม่ใยดีเพียงเพื่อที่จะได้สแกนเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างง่ายๆและคมชัดที่สุดในฐานะมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างและให้คุณค่ามันขึ้นมาภาพนี้จึงกลายเป็นสิ่งเลวร้ายที่สังคมมองเห็นต่อกระบวนการเสริมความรู้ให้กับปัญญาประดิษฐ์ที่มันสุดจะไร้หัวใจเป็นทุนเดิมในสายตาเราขณะเดียวกันมันก็ตั้งคำถามว่าความหนาหนักและใหญ่ของหนังสือเก่าเก็บนั้นสมควรแล้วหรือที่จะถูกทำลายทิ้งในเมื่อคุณค่าของมันถูกส่งต่อข้ามผ่านยุคสมัยเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกทั้งดีใจและเสียใจกับเรื่องนี้เจ้าของร้านหนังสือเก่าเล่าไว้กับสำนักข่าว404 Media พร้อมอธิบายถึงยอดขายที่เคยอยู่แค่20เล่มต่อสัปดาห์พุ่งเป็นหลายร้อยเล่มในพริบตา
แม้แต่หนังสือหายากหรือหนังสือที่เลิกพิมพ์ไปแล้วที่มนุษย์ไม่เคยสนใจก็ถูกซื้อไปจากการกว้านซื้อครั้งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งด้านการเงินและการระบายสินค้าคงคลังเก่าๆที่ไม่น่าจะขายได้โดยเฉพาะหนังสือภาษาต่างประเทศแต่ในทางกลับกันเราไม่ชอบการนำไปใช้ในขั้นสุดท้ายนั่นรวมถึงการที่หนังสือหายากถูกนำไปทำเป็นเยื่อกระดาษเขากล่าวทางด้าน ISBNDB ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยื่นคำสั่งซื้อหนังสือเก่าหายากเหล่านี้ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงวันที่21กรกฎาคม2569บนเว็บไซต์มีการเปิดหน้าแรกที่มีข้อความว่าบริการจัดหาหนังสือสำหรับชุดข้อมูล AI LLM ของคุณซึ่งเป็นเหมือนข้อความพาดหัวที่บอกความเป็นไปได้ว่า ISBNDB มอบบริการอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างและนี่ก็เป็นทิศทางของการบริการหนึ่งที่ทางบริษัทเสนอความเป็นไปได้เอาไว้นะคะ LLM ย่อมาจาก Large Language Model หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลข้อความมหาศาลเพื่อเข้าใจแปลและสร้างภาษามนุษย์นะคะอันนี้ก็คือคำอธิบายของชุดข้อมูล LLM ค่ะ ISBNDB อธิบายใจความของบริการนี้ว่าในเวลานี้ข้อมูลสำหรับฝึกฝนการคิดของปัญญาประดิษฐ์กำลังถูกเก็บไว้อยู่บนชั้นหนังสือทั้งๆที่มันล้วนสอดแทรกด้วยความรู้เฉพาะทางที่ผ่านการตรวจสอบเรียบเรียงจัดลำดับความสำคัญและเต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือจากผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งข้อมูลยุคก่อนที่จะมี LLM จะทำให้เรามั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่มีข้อมูลแปลกปลอมในยุคนี้เข้าไปเจือปนแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้ยังมีหนังสือน้อยเล่มที่ได้แปลงเนื้อหาเป็นรูปแบบดิจิตอลและเว็บไซต์ของเราก็สามารถให้บริการด้านนี้กับคุณได้หลังจากนั้นเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวก็หายไปพร้อมปรากฏข้อความในส่วนข่าวสารของโครงการ ISBNDB ไว้ว่าหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเพียงการสำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเท่านั้นที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีพวกเขาไม่เคยกว้านซื้อหนังสือเพื่อมาใช้ฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์เลยเขาเพียงแต่ทำข้อมูล ISBN เท่านั้นและพวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางการสำรวจความต้องการของตลาดไปทางอื่นพร้อมนำหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะคะผู้คนในแวดวงหนังสือแต่ละประเทศในเวลานี้กำลังแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากอย่างที่รู้กันว่าในแง่หนึ่งหนังสือเก่าเหล่านี้มีคุณค่าในแง่วัตถุประวัติศาสตร์แล้วมันยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อมันเป็นของจริงไม่ใช่เพียงเนื้อหาความรู้แบบตัวอักษรในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเพียงใจความย่อหน้าและหน้าตาตัวอักษรเท่านั้นแต่กลับไร้หัวใจอย่างสิ้นเชิงการรุกคืบโลกสิ่งพิมพ์ของปัญญาประดิษฐ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการเปิดศึกครั้งสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าเราจะคัดค้านการทำลายวัตถุทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างไรบ้างก่อนที่ในอนาคตหนังสือเก่าอาจเป็นเพียงสิ่งที่ผู้คนพูดถึงกันว่ามันเคยมีแต่ไม่มีใครได้เห็นด้วยตาเนื้อหรือจับมันด้วยน้ำมือของเราอีกเลย

ค่ะในช่วงนี้เราก็มาฟังกันต่อนะคะว่าเหตุการณ์การสแกนแบบทำลายเล่มจริงเกิดจากสาเหตุใดนะคะในเพจของ The Opener เขาเล่าว่าปัญหาใหญ่ประการหนึ่งที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเผชิญคือเนื้อหาและข้อความจำนวนมหาศาลบนอินเทอร์เน็ตที่พวกมันสร้างขึ้นกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและจะนำไปสู่การด้อยคุณภาพลงของพวกมันเองทีละน้อยจากสิ่งที่เรียกว่าโมเดลคอร์แรปคล้ายๆกับการถ่ายเอกสารซ้ำเป็นทอดๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งรายละเอียดและความคมชัดหายไปในที่สุดโมเดลคอร์แรปคือภาวะที่โมเดล AI รุ่นใหม่ฝึกตัวเองจากข้อความที่สร้างโดย AI รุ่นก่อนหน้าทำให้โมเดล AI รุ่นใหม่ๆเสี่ยงที่จะเรียนรู้จากผลผลิตของ AI รุ่นก่อนแทนที่จะเรียนรู้จากผลงานของมนุษย์ในท่ามกลางการเจือปนของข้อมูลที่สร้างโดย AI ในอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบันผลลัพธ์ก็คือคุณภาพของโมเดลจะค่อยๆเสื่อมลงทีละน้อยข้อความจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่สร้างโดย AI จะกลายเป็นข้อมูลคุณภาพต่ำ404 Media รายงานว่าขณะนี้ ISBNDB บริษัทเอกชนสัญชาติสหรัฐซึ่งทำธุรกิจด้านฐานข้อมูลหนังสือกำลังจัดหาหนังสือกระดาษจำนวนมหาศาลให้บริษัทผู้พัฒนา AI เพื่อนำไปสแกนเป็นข้อมูลสำหรับฝึกโมเดล AI โดยระบุว่าข้อมูลสำหรับฝึก AI ที่ดีที่สุดในโลกวางอยู่บนชั้นหนังสือและอธิบายว่าหนังสือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจแก้และเชื่อถือได้ISBNDB ได้นำเสนอแนวคิดนี้กับบริษัทผู้ผลิตและพัฒนา AI โดยระบุว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ก่อนยุคแชทบอทเป็นแหล่งข้อมูลเพียงไม่กี่แห่งที่ยังไม่ถูกปนเปื้อนด้วยข้อความที่สร้างโดย AI ISBNDB ระบุว่าหนังสือที่พิมพ์ก่อนปี2022ล้วนเกิดขึ้นก่อนยุคของโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM เป็นหลักฐานที่ถูกบันทึกไว้โดยมนุษย์ตั้งแต่ต้นและไม่มีใครสามารถแอบเข้าไปแก้ไขเนื้อหาในภายหลังจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อความใดถูกสร้างขึ้นโดย AI ในกระบวนการนำหนังสือมาฝึก AI หนังสือจำนวนนับล้านเล่มจะถูกทำลายโดยการตัดสันนอกและนำแต่ละหน้าเข้าสู่เครื่องสแกนเพื่อส่งไฟล์ดิจิตอลให้กับโมเดล AI การทำลายหนังสือจำนวนนับล้านเล่มเพื่อแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลป้อนให้กับโมเดล AI อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท AI และอาจไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากสังคมทางออกที่ ISBNDB เสนอก็คือแทนที่จะบอกแบบตรงไปตรงมาว่าทำลายหนังสือแต่เสนอให้เปลี่ยนมาพูดว่าเป็นการอนุรักษ์หนังสือในรูปแบบดิจิตอลแทนสำนักข่าว404 Media เผยว่ายังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัท AI ต้องการหนังสือที่เป็นกระดาษเนื่องจากปัจจุบันมีนักเขียนจำนวนหนึ่งเริ่มตอบโต้บริษัท AI ด้วยวิธีที่เรียกว่า Data Poisoning โดยใช้เทคนิคซ่อนอักขระพิเศษไว้ในข้อความซึ่งมนุษย์ยังอ่านได้ตามปกติแต่จะทำให้ AI ตีความผิดดังนั้นหนังสือที่ตีพิมพ์ก่อนปี2022จึงสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ทั้งหมดการทำลายหนังสือจำนวนนับล้านเล่มเพื่อแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลป้อนให้กับโมเดล AIอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท AI ล่าสุดศาลสหรัฐเพิ่งมีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้กับบริษัท AI ที่ชื่อว่า Anthropic โดยเห็นว่าการนำหนังสือที่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาสแกนเพื่อใช้ฝึก AI ถือเป็นการใช้งานโดยชอบธรรมกล่าวอีกในหนึ่งคือการซื้อหนังสือแล้วนำไปทำลายเพื่อสร้างเป็นข้อมูลดิจิตอลสำหรับ AI เป็นสิ่งที่ศาลรับรองว่าชอบด้วยกฎหมายขณะที่ Ingram บริษัทผู้จัดจำหน่ายหนังสือรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐส่งคำเตือนไปยังสำนักพิมพ์ในเครือพร้อมเปิดทางเลือกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมในกระบวนการทำลายหนังสือเป็นจำนวนมากมหาศาลนี้สำนักข่าว404 Media รายงานว่าล่าสุดการกระทำดังกล่าวเริ่มเป็นระบบมากขึ้นโดย ISBNDB ซึ่งอ้างว่าเป็นฐานข้อมูลหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้ที่จัดหาหนังสือมือสองจำนวนมากให้กับบริษัท AI โดยสำนักข่าวได้ระบุว่า ISBNDB สามารถเป็นเอเย่นให้กับบริษัท AI ในการสั่งซื้อหนังสือจำนวนมากได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 1 ล้านเล่มต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้จากเว็บไซต์ของ ISBNDB ระบุว่าพวกเขามีหนังสืออยู่111ล้านกว่าเล่มนะคะแล้วก็มีผู้เขียนอยู่25ล้านชื่อจากผู้จัดพิมพ์ทั้งหมด 3.6 ล้านแห่ง
เราสามารถจินตนาการได้ว่าหาก ISBNDB จัดหาหนังสือนับล้านให้กับบริษัท AI จะมีหนังสือมากมายแค่ไหนที่ถูกทำลายเพื่อให้ AI ได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่หนังสือธรรมดาเท่านั้นนะคะหนังสือโบราณอาจตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเว็บไซต์404รายงานว่าร้านขายหนังสือหายากในเนเธอร์แลนด์กำลังถูกสั่งซื้อจำนวนมากจากบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี AI แม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลเรื่องนี้ได้อย่างแน่ชัดนะคะฟังแล้วก็ใจหายนะคะดิฉันก็เป็นคนรักหนังสือคนหนึ่งแม้ว่าความสะดวกจะทำให้เราหยิบจับหนังสือน้อยลงและหันไปอ่านอีบุ๊กมากขึ้นก่อนหน้านี้การเก็บหนังสือเก่าหายากเราเก็บในลักษณะรูปภาพเพราะว่าลักษณะของตัวอักษรตลอดจนถ้อยคำสำนวนภาษาล้วนสะท้อนประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะแต่ว่าพอมาถึงยุค AI สิ่งที่ AI ต้องการเนี่ยไม่ใช่ประวัติศาสตร์ละแต่เป็นข้อมูลในหนังสือการสแกนแบบทำลายเล่มจริงที่บริษัท AI กำลังทำอยู่นี้ไม่เพียงทำลายหนังสือจำนวนมากแต่ก็ยังอาจนำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยในอนาคตนะคะหนังสือที่เป็นเล่มกระดาษก็คงจะหายไปจากโลกนี้แล้วค่ะไปอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแต่สาระสำคัญก็คือว่าเนื้อหาในหนังสือจะต้องไม่ถูกนำไปดัดแปลงโดย AI แล้วประกาศลิขสิทธิ์ของบริษัท AI ซึ่งการตรวจสอบจะทำได้ยากขึ้นถ้าเราไม่เท่าทันมันนะคะความเจริญด้านหนึ่งก็นำมาซึ่งความสูญเสียอีกด้านหนึ่งสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารหนังสือต่างๆก็ต้องหาวิธีป้องกันผลงานของตัวเองอย่างเข้มงวดนะคะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพื่อที่จะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้การแย่งชิงข้อมูลหรือ data กำลังรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลต่างๆก็จำเป็นต้องวางแผนการเก็บรักษาให้ดีนะคะหนังสือเก่าจำนวนมากมันอาจจะมีเขาเรียกว่า copy print มากมายทำลายไปก็ยังมีเหลืออีกหลายเล่มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือประเภทหนังสือโบราณหนังสือที่แบบหยุดพิมพ์ไปแล้วหาไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้ามันถูกทำลายทิ้งไปก็คงจะไม่มีเหลือให้เราไปติดตามค้นคว้าได้อีกนะคะ AI ก็มีประโยชน์ในแง่ของการประมวลผลนะคะแต่ว่าพอเบื้องหลังของการประมวลผลที่ต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็มีเรื่องที่กระทบกับหลายๆอย่างในยุคดั้งเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเพจคุณนัทมงคลนาวินนะคะตั้งคำถามมาไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะอยู่กับยุค AI รุ่นใหม่กับการอนุรักษ์หนังสือรุ่นเก่าอย่างสมดุลได้อย่างไรวันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นหมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาคลื่นบูรณาการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักสันธามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนสันธามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองกันสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโวโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
5: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
6: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกลุ่มขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
9: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของพ่อแม่เองไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับในการรับข้อมูลจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
8: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
11: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
10: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จอีเล็กบายอีแกตและสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่ายอีเล็กซ่าพร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไทหางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผา าชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ4สิงหาคม2569ครับผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสายชนนิสังครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคุณกรสิมิทาครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ช่วงเวลานี้ที่ปทุมธานีนะในช่วงในส่วนของลำลูกกาคลองหลวงนะธัญบุรีฝนตกนะครับก็ทำให้แมตช์ฟุตบอลคู่พิเศษนะครับระหว่างBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเจอกับแอสตันวิลล่านะเดิมทีจะเตะกัน 19:30 ต้องเลื่อนออกไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับรอให้ฝนซานะครับแล้วก็สนามสามารถที่จะแข่งขันได้นะก็แข่งขันกันต่อนะครับคุณฟังครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าครับชุดเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายphysical fitness test ตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรหน้าศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับโดยการทดสอบดังกล่าวกันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อให้มีสมรรถภาพที่เหมาะสมกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยผลทดสอบปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาทรงมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมด้วยคะแนน 4.33 จาก5คะแนนซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผลการทดสอบครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อม ด้านสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยก่อนเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นนะครับในกลางปี2569นะครับปลายปี2569นะครับอีกรายการหนึ่งประเภทของ e-sport นะครับนักกีฬาของเราก็เชื่อมั่นนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า e-sport คราวนี้ในเอเชียนเกมส์นะครับครั้งที่20นะครับเราจะคว้าเหรียญได้ตามเป้านะครับซึ่งในครั้งก่อน e-sport ของเราได้มา1เหรียญทอง1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้หารือกับสมาคมกีฬา e-sport นะครับเพื่อคัดเลือกนักกีฬานะครับเข้าแข่งขันซึ่งคัดเลือกอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับป้องกันเหตุสำรอยนะฮะจากมหากรรมกีฬาซีเกมที่ผ่านมานะจำกันได้นะซีเกมครั้งที่33นะครับที่มีเงาเข้ามาเล่นแทนผ่านระบบออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่านะฮะความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตของเราชุดนี้นะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะฮะในระหว่างที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่าอีสปอร์ตก็คือความหวังนะในเอเชียนเกมคราวนี้เช่นเดียวกันโดยในหางโจนะครับที่จีนที่ผ่านมานะครับคว้า1ทอง1เงิน2ทองแดงนะครับแล้วก็คราวนี้เชื่อว่านักกีฬาไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะคว้าเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเหรียญทองซึ่งประเมินไว้ตั้งความหวังไว้1เหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยฮะเราแข่งขันกันนะครับเราได้เหรียญทองมานะครับแล้วก็ข่าวแข่งขันคราวนี้ที่ประเทศจีนนะครับเราจะแข่งขันกันนะครั้งเอเชียนเกมส์ที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะแข่งขันกันมีการทิ้งชัยกันถึง11เหรียญทองนะครับแข่งกันที่ IG Sky Expo นะครับหนึ่งความหวังของเราเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ e-sport นี่หลายสมุนกีฬาเตรียมพร้อมนะครับส่งนักกีฬาเข้าไปเก็บตัวนะครับแล้วก็เก็บตัวด้วยแข่งขันด้วยนะครับนะเพื่อให้นักกีฬาของเราได้มีทักษะนะตลอดเวลานะฮะมีความสมบูรณ์แข็งแกร่งของร่างกายนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันฟุตบอลแบ่งกลุ่มในฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งนัดที่ผ่านมานะฟิลิปปินส์ชนะลาวมา4-1นะครับส่วนไทยนัดที่แล้วก็ชนะมาเลเซีย2-0ชนะลาวมาด้วยก่อนนั้น5-0นะครับเราชนะมา2นัดนะครับก็วันนี้เจอกับฟิลิปปินส์นะครับ20:00 นตามเวลาในประเทศไทยที่สนามนิวคลาร์กซิตี้อาราติกของฟิลิปปินส์นะครับ11ผู้เล่นของเรานะครับอันโทนีฮัสซันนะครับวางตัวนะครับกำพลปฐมอคกุลผู้รักษาประตูนะครับพันษาเหมวิบูลณัฐพงษ์สาริยาวันชัยจรุนงครานวาริชชูทองปก ก้าวอนันต์ทศวรรษลิ้มวานิชเสถียรวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเสกสรรราตรีชวันวิศเลาเจฮานาฟีมามะนะครับนี่11ผู้เล่นของเรานะครับส่วนคู่หนึ่งซึ่งแข่งไปก่อนหน้านะครับเมียนมาครับนะฮะก็โชว์ฟอร์มแกร่งนะเอาชนะสปป.ลาวไป7ประตูต่อ2นะข่มไทยก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะฟอร์มร้อนแรงน่าจะยังเข้ารอบแหละไทยเมียนมาแล้วก็มาเลเซียนะลุ้นกันนะว่าใครจะเป็น1 2 3ของกลุ่มนะแล้วมีฟิลิปปินส์ก็รอสอดแทรกอยู่ด้วยนั่นแหละครับนี่คือในกลุ่มนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับใครจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนะรอลุ้นกันแล้วไปเชียร์ไทยกันด้วยนะครับบัตรเข้าชมนี่ตำหน่ายแล้วนะครับนัดที่เราเปิดบ้านราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมานะครับรอลุ้นรอเชียร์กันนะส่วนเมื่อวานกลุ่ม A นะฮะกัมพูชาชนะทีมอลเลตเต้3ประตูต่อ0เวียดนามคืนฟอร์มเก่งนะครับบุกไปชนะอินโดนีเซีย3ประตูต่อ0นะครับมาที่สนามฟุตบอลกีฬานิวคลาร์กซิตี้อลาติกของฟิลิปปินส์นะครับสนามนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองคาบักจังหวัดดาตาลักซ์นะครับของฟิลิปปินส์ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ120กิโลเมตร120กิโลเมตรลงไปทางไหนเนี่ยถ้าขึ้นเหนือไปก็น่าจะเลยแถวสิงห์บุรีลพบุรีประมาณนี้120กิโลเมตรนะครับนะก็สร้างขึ้นเมื่อปี2019นะเป็นสนามหลักของการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30มีความจุประมาณ 20,000 ที่นั่งนะครับนะเราก็รออึดใจเดียวนะครับไม่ถึง20นาทีจะได้ชมกันนะครับถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นนาวนะครับก็รอเชียร์กันนะถ่ายเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเรื่องของสาวไทยวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่กลับมาแล้วนะครับก็เดินทางต่อนะไปที่เชียงใหม่ครับสนามนี้เนี่ยได้เรียกตัวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกศรีนะครับตบบีหลังเนี่ยเข้ามานะตบหัวสาวอีกคนหนึ่งเข้ามานะฮะมาร่วมทีมนะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางถึงเชียงใหม่นะครับและปรากฏว่าแฟนคลับไปรอต้อนรับนะฮะในการแข่งขันของวอลเลย์บอล BYD DMIครั้งที่6นะ CV ครับครั้งที่6นะครับเลข2ที่เชียงใหม่เพิ่งเดินทางถึงเนี่ยกองเชียร์แฟนคลับไปรับนะครับทั้งทัดดาวนึกแจ้งก็บอกว่าชื่นชมผลงานน้องๆจากสนามแรกนะครับโดย2สนามเล่นกันสนาม2เล่นในบ้านจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆนะครับส่วนออมสินสถิภาพรจันทวิสุทธิ์พอมาถึงปั๊บนี่นะก็บอกว่ารักเชียงใหม่นะฮะกองเชียร์ก็มาต้อนรับกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลมาเต็มสนามนะต้อนรับนักกีฬาพอไปถึงปั๊บก็เข้าที่พักแล้วก็เข้าฟิตเนสนะครับเพื่อที่จะไปฟื้นฟูร่างกายนะเข้าไปสปงสปากันก่อนส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้ก็จะไปซ้อมกันที่สนามนะครับบัตรเข้าชมมีทั้งตอนนี้เนี่ยออนไลน์ไม่แน่ใจยังมีอยู่นะแล้วก็ walk in นะครับก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับนะ walk in นะครับก็มีทั้ง2ช่องทางนะครับแล้วก็แต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็น walk in หรือว่าจะเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะมีกฎมีระเบียบอะไรต่างๆนะครับนะชาวเชียงใหม่ชาวพี่น้องทางเหนือที่อยากไปชมนะก็ติดตามทางองค์การเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางเพจของวอลเลย์บอลไทยแลนด์นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็แจ้งให้ทราบนะครับเป้าหมายของวอลเลย์บอลของเรานะก็คือการรักษาแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์ในบ้านนะฮะนี่คือการเตรียมทีมของเราอีกทีมนึงนะก่อนที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในกลางเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมด้วยนะนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับการแข่งขันของเราจะเริ่มในวันที่7สิงหาคมนะมีเวลาที่เตรียมพร้อมในการซ้อมนะครับ7สิงหาคมเนี่ยคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนาม 13:00 น.คู่ไทยเจอกับฟิลิปปินส์ 16:30 น. 8สิงหาคมเวียดนามเจอฟิลิปปินส์แล้วก็ 16:30 ไทยเจออินโดนีเซีย9สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียและปิดแมตช์นะครับ 16:30 น. ไทยเจอกับเวียดนามนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะที่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากวอลเลย์บอลเราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะครับซึ่งเปิดฉากเป็นทางการวันนี้นะฮะที่ศูนย์การค้าเฟชชั่นไอแลนด์นะครับวันนี้นะที่ศูนย์การค้าเฟชชั่นไอแลนด์มีนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยคุณชัยพักศรีวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์รักษาการประธานสหพันธ์เซปัตตะกร้อนานาชาติ ISTAF นะครับหรือ ISTAF นะครับทางด้านของดาดุกอับดุลกาลิมคาเดเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับแล้วก็ดร.เสียศักดิ์อารีราชการันอุปนายก อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งไฮไลท์วันแรกของการแข่งขันเซปัตตะกร้อชิงแชมป์โลกวันนี้ชิงถ้วยประธานคิงส์ครับในวันนี้นะครับก็คือการแข่งขันตะกร้อในตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชายและทีมหญิงครับโดยทีมชายสามารถประเดิมคว้าเหรียญทองตะกร้อลอดห่วงมาได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงประเดิมเลยนะครับทีมชายทำคะแนนในรอบชิงชนะเลิศได้710คะแนนเป็นอันดับที่1นะครับส่วนอันดับที่2เป็นของเมียนมาและอันดับที่3เป็นของอินเดียและสปป.ลาวนะครับแล้วก็มีลาวด้วยนะครับได้ที่1ไทยที่2เมียนมาที่3เนี่ยอินเดียกับลาวนะครับส่วนทีมหญิงครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยได้เหรียญทองนะครับ670คะแนนนะครับอันดับที่1อันดับที่2เป็นของเมียนมาและอันดับที่3เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนและลาวนะครับส่วนในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับทีมประธานคิงคัพเนี่ยครับมีการชิงชายกันนะครับตะกร้อก็จะมีทีมเดี่ยวชายนะทีมชุดชายหญิงนะครับทีมคู่หญิงและการแข่งขันคอเรนชายและหญิงนะครับแล้วก็ตะกร้อลอดห่วงชายหญิงนะครับก็เชิญชวนนักกีฬานะครับแฟนกีฬาตะกร้อประชาชนทั่วไปที่ชอบตะกร้อแล้วก็กองเชียร์ชาวไทยนะชอบดูกีฬานะครับไปเชียร์กันได้ชมฟรีนะครับนะแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาจากทั่วโลกในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39 4-11 สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง True Vision Now นะครับแต่ว่าไปชมที่สนามชมฟรีทุกคู่ผมมั่นใจว่าตะกร้อทีมเดี่ยวชายต้องลุ้นกับมาเลเซียนะอยากจะไปดูกันรวมถึงตะกร้อทีมชุดชายนะครับคือตอนนี้ทีมชุดชายทีมชุดหญิงก็คู่แข่งขันก็คือเวียดนามตอนนี้นะส่วนตะกร้อทีมชุดชายก็ไทยกับทางด้านของมาเลเซียเดียวชายไทยกับมาเลเซียนี่การันตีก่อนเลยนะครับไปเชียร์กันไปเชียร์กันนะไปเราไปเสียเราไปแพ้เข้ามาที่นักกีฬาของเราชิงแชมป์โลกนะที่ตะกร้อที่มาเลเซียใช่ไหมนะเราไปแพ้มาแล้วก็ค้างคาใจการตัดสินของกรรมการนะกรรมการจากสิงคโปร์นะครับซึ่งตัดสินอยู่นะก็ค้างคาใจอยู่นะตอนนี้ผลการลงโทษหรือการตัดสินเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่านักกีฬาของเราเนี่ยโดนแบนนะเบื้องต้นโดนแบน6คนนะครับแต่ว่าของเราก็กำลังอุทธรณ์อยู่นะครับนะกำลังอุทธรณ์อยู่นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของจักรยานถนนประเภทถนนแล้วก็เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลนะฮะจะแข่งขันกันสุดสัปดาห์นี้นะครับ 7-9 สิงหาคมก็จะเป็นการตัดสินกันนะครับว่าแชมป์ประเทศไทยในปี2569ใครจะได้แชมป์และครองถ้วยพระราชทานด้วยนะครับพลเอกเดชชัยหิมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและก็เขื่อนภูมิพลนะครับจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5นะครับ 7-9 สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลโดยถนนนะคะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เส้นทางบางส่วนนะผ่านในอำเภอสามเงานะครับส่วนประเภทเสือภูเขาใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดนะครับซึ่งทางจังหวัดตากนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งนะครับบอกว่าจังหวัดตากพร้อมนะจังหวัดตากแล้วก็ทางด้านของเขื่อนภูมิพลพร้อม 100% นะในการต้อนรับนักกีฬานักปั่นจักรยานทั่วประเทศที่เข้าไปแข่งขันแล้วก็รวมถึงผู้ติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวัดเตรียมพร้อมนะทุกภาคส่วนเลยนะครับให้ความร่วมมือทั้งทุกภาคส่วนนะครับเราเชื่อว่านะครับจะมีคนเข้ามานะ 2,000 ถึง 3,000 คนนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดตากแล้วก็ของบริเวณเขื่อนนะซึ่งทางเขื่อนภูมิพลก็จัดกิจกรรมต่างๆรอต้อนรับนะครับของดีด้วยนะครับจะมีเรื่องของโอทงโอท็อปมาต้อนรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพูดถึงรางวัลนะสำหรับแชมป์ประเทศไทยนะครับนะซึ่งนักกีฬายอดเยี่ยมให้แก่นักกีฬาชายและหญิงที่ทำผลงานโดดเด่นทั้งประเภทถนนและเสือภูเขานะครับโดยนักกีฬายอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากปรีดาจุลมณฑลนะครับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะรับถ้วยเกียรติยศของเสรีไตรรัตน์นะครับบิดาแห่ง

พระราชทานนะครับส่วนสนามสุดท้ายนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยก็เตรียมพร้อมนะเพราะว่าสนามนี้นักกีฬาทีมชาติไทยจะใช้เป็นสนามหลักนะในการดึงคัดตัวนะครับนะนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับจะได้เห็นกันนะครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนักกีฬานะฮะที่ปั่นเพื่อสุขภาพทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะครับจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพด้วยนะครับในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับBike for Life TCA Green Cycling นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนกีฬากิจกรรมสีเขียวนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษลดการใช้ขยะลดภาวะโลกร้อนระยะทาง6กิโลเมตรนะครับรวมถึงกิจกรรมนะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มด้วยนะครับรณรงค์ให้คนไทยลดละเลิกในการสูบบุหรี่และงดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับแล้วก็ทุกการแข่งขันของสนามสุดท้ายนะครับไทย PBS แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ Facebook ของ Thailand Cycling Association นะครับแล้วก็ YouTube จะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับนะผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลนะครับนายประสิทธิ์อุปชิตนะครับยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่านักที่ผ่านมาเราให้ความร่วมมือนะครับแล้วเราเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวนะครับปีนี้เช่นเดียวกันสนามสุดท้ายนะครับเขื่อนภูมิพลก็จัดสินค้าชุมชนกว่า40ร้านแล้วก็สินค้าโอท็อปไว้บริการนักกีฬาผู้ติดตามนักท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็เชื่อว่านะทุกคนที่มากว่า 2,000 นะถึง 3,000 คนเนี่ยนะครับก็เป็นการกระจายรายได้กับคนในพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับมีรายได้กว่า6ล้าน5แสนบาทนะคราวนี้ก็น่าจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไปสัมผัสเรื่องของและเชิญชวนนะนักจักรยานนักลานะครับลูกผู้ติดตามไปสัมผัสเขื่อนของพ่อหรือไปดูโครงการโคกหนองนานะครับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันจักรยานถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายนะครับยังสมัครกันได้นะครับถึงวันที่5สิงหาคมหรือว่าไปสมัครกันที่หน้าที่ทำการเขื่อนภูมิคนนะครับศาลาสิริชนนะวันที่6สิงหาคมนะครับเรื่องของเทนนิสครับน้องรวงข้าวลันนาธารดีนักเทนนิสสาวไทยมือ79ของโลกนะครับเข้าแข่งขันเทนนิส WTA 1000รายการ ขอไปนะครับรายการ Canadian Open นะครับก็รอบนี้เจอกับอาแมนดาอานิชิโมวามือ10ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการชาวอเมริกันนะครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7,433,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ247ล้านบาทนะครับก็รอเชียร์กันนะครับทางด้านของรวงข้าวรอบแรกนะฮะเอาชนะทางด้านของนักกีฬาจากออสเตรเลียนะครับเอมเมอร์สันโจนมือ134ของโลก2-0เซต6-7ไทเบรก7-2นะครับแล้วก็6-2นะในรอบแรกโอ้นะก็ผ่านรอบ2นะเจอมือ8ของรายการนะครับอาร์เมนดาอินิชิโควานะครับอินิชิโมวามือ10ของโลกนะครับรอเชียร์กันในค่ำคืนนี้แหละนะครับผ่านหรือไม่ผ่านรอเชียร์นะฮะรวงข้าวลันนาธารฤดีนักเทนนิสสาวมือ1ของไทยตอนนี้นะครับเพชรบูรณ์นะครับเขาจะจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31นะครับแล้วก็สร้างหมุดหมายเป้าหมายให้กับผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาวะที่ดีนะฮะแล้วก็สร้างนักกรีฑาอายุของไทยนะครับไปแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับนายวิวัฒน์วิการตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยแล้วก็ประธานอำนวยการแข่งขันนะครับแล้วก็นายวิจิตรพรพฤทิพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยสุขดีเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุในผู้สูงอายุไทยนะครับร่วมกันแถลงข่าวนะครับร่วมกันแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31นะครับก็แถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับนะฮะแล้วก็มีทางด้านของตัวแทนของกกท.เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมต่างๆเข้าร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งการแข่งขันกรีฬาสูงอายุและการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุถึงทำให้ไทยคราวนี้เนี่ยก็ทางด้านของคุณวิวัฒน์วิการตโนรสก็พยายามจะผลักดันให้เป็นกีฬาสากลนะครับแล้วก็ให้ประชาชนนะครับได้เรียนรู้เรื่องของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจการเล่นกีฬาและสร้างสุขภาวะของร่างกายให้แข็งแรงนะครับเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะ

0: ครับจากกันที่เพชรบูรณ์นะครับนะการแข่งขันคราวนี้นะกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับจัดกันที่เพชรบูรณ์ครั้งที่31นะครับแล้วก็มี2เกมเข้าร่วมกันนะครับก็คือการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31ปีเซนเตสบายไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพกรีฑาสูงอายุตามอุดมการณ์กีฬาสูงอายุระดับสากล นะครับก็ไปใช้เรื่องของกฎกติกาตามสหพันธ์กีฬาสูงอายุระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่ากีฬาสูงอายุที่เพชรบูรณ์จะเป็นการแข่งที่ได้รับความสนใจจากนักกีฬานะแล้วก็จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปลายเดือนสิงหาคมก็จะมี2026 World Master Athletic Championship Daegu นะครับ World Master Game Athletic Championship Daegu ที่เกาหลีใต้นะครับก็จะแข่งขันกัน22สิงหาคมถึง3กันยายนสมาคมก็ส่งนักกีฬาสูงอายุและเจ้าหน้าที่ไปแข่งขันกว่า50คนนี่แหละครับเบื้องต้นก็คือแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ก่อนนะคัดเลือกกันและจะได้เป็นสิทธิ์ตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติเลยนะครับไประดับแชมเปี้ยนชิพนะครับ50คนของเรานะฮะไปแข่งขันกันที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้นะก็จะมีการแข่งขันมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่หวงซานประเทศจีนด้วยนะสมาคมก็ยินดีสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับที่เข้าแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณวิจิตนะคุณวิจิตนะพรพฤทธิพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31นะฮะที่จะมีขึ้นวันที่27ถึง31มกราคม2570นะครับก็จะเปิดโอกาสให้สังคมได้เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงอายุนะตามนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวนะเรื่องของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพดีของผู้สูงอายุนะครับนะร่วมมือกันเป็นการร่วมมือของกันของทางด้านขององค์กรสมาคมแล้วก็จังหวัดนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนักกีฬาผู้สูงอายุนะมาแข่งขันกันนะครับรอติดตามรอเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาแล้วก็ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมทั้งสนามกีฬาสนามแข่งขันแล้วก็รอต้อนรับนะครับสนามแข่งขันมีที่มอราชพัฒเพชรบูรณ์นะแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็เตรียมพร้อมในการต้อนรับนักกีฬานะมีการชิงชัยกันทั้งลูกและหลานด้วยนะครับ37ชนิดกีฬา14กลุ่มอายุชายและหญิงนะครับรอเชียร์กันนะครับมีการชิงชัยเหรียญกันเยอะนะกว่า500เหรียญทองอ่ะนะฮะรอเชียร์กันนะครับติดตามเพจได้นะความเคลื่อนไหวทางสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยเพจหลักนะครับนะครับรอติดตามกันนะครับตอนนี้สมัครกันได้นะครับเปิดรับสมัคร1กันยายนถึง1ธันวาคมนะครับไปที่ชลบุรีนะครับพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันไทย LPGA รายการที่8สิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship 2026นะครับชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะที่สนามเทสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับแข่งขันกัน 5-7 สิงหาคมนะพรุ่งนี้วันแรกซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาท 5-7 สิงหาคมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สนามเทสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับก็เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับเงินรางวัลนะแชมป์นะนายของสนามก็จะมีเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟสตรีร่วมแข่งขัน112คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ92คนนักกอล์ฟสมัครเล่น20คนนะครับแล้วก็มือดีๆทั้งนั้นเลยนะแข่งขันรายการนี้ทั้งอาชีพและสมัครเล่นนะครับนวพรสุนทรียภาสวัย20ปีนะเจ้าของแชมป์ไทยแอลปี2026นะครับมือ1ของรายการนะครับแข่งขันมาแล้ว7รายการในขณะนี้นะครับมีนัทริกาแสนสายนะครับวัย19ปีจากกรุงเทพมืออันดับ4นะรองแชมป์ด้วยมาแข่งขันโอ้หลายคนรอติดตามกันพรุ่งนี้วันแรกทีออฟกัน 7:00 น.ผลการขันวันแรกจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบในแวดวงกีฬา 20:00 น.นะครับเชียร์ฟุตบอลไทยทีมชาติไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตกับภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัมย์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศรัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านขีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นไว้ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้ขานกลับมา อนุรักษ์นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัสสุทินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
8: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนยิ่งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเลิร์นนิ่งไปเป็นเอิร์นนิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2,400,000 คนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
9: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
10: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
9: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรด เป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโก้เกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโก้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคูชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิรินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อม100%ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดต
14: ามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2569 และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Associationสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยา City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ E-Football Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
15: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

นที่เพียงแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เทอะทะของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั้นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียรซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพชุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะทรุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรอมริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยิ่งมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดินก็เลยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นถนนที่ใช้สัญจรต่อมามันได้ถูกพัฒนาเป็นถนนดินลูกรังและถนนราดยางมะตอยเมื่อมันกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญขึ้นในที่สุดมันก็กลายเป็นถนนปูนซีเมนที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดยรอบก็ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียรเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านรั้วบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

กับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียได้เขาไม่อยากให้ลูกต้องทำงานลำบากเหมือนกับตัวเองแล้วก็เมียอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆมีงานดีๆทำเท่านี้เขาก็พึงพอใจแล้วไม่อยากจะหวังอะไรให้มากไปกว่านี้อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนบ้างไม่ต้องต่ำต้อยน้อยหน้าเหมือนพ่อกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาเขาและเมียต่างขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานทั้งมัธยัสถ์อดออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแมโดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชักเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทำไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งยังดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขานี่วัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียรออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็เคยยิ้มอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมแล้วมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงถุงอ้อกน้ำหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไว้ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทมเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

จะมีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยามที่ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกลูกเมียของเขาก็มักจะหวั่นไหวใจไปตามการสั่นพะเยบของหลังคาแล้วก็ข้างฝาฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทำให้เม็ดฝนนั้นไหลพลั่งพลูมาตามรอยแยกแตกของสังกะสีที่ขึ้นสนิมแดงเมื่อมันถูกพัดเปิดตามแรงลมฝนที่

ดั้งเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาตอยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนกระหน่ำหลังคาจนสั่นไหวระดับน้ำใต้ถุนค่อยๆรุกคืบพื้นบ้านขึ้นมาเขาต้องคอยใช้ไม้วัดระดับน้ำพร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่จะโดนมันท่วมเสียหายด้วยการคอยหนุนให้มันสูงขึ้นคนทั้งครอบครัวต้องคอยช่วยกันยกกันหามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนถึงตีสามตีสี่ฝนถึงจะยอมซาเม็ดหายไปต้องสร้างบ้านใหม่กันสักทีเพียรประกาศต่อหน้าลูกเมียที่กำลังนั่งพักเหนื่อยห้อยเท้าจมน้ำครามกันอยู่เมื่อตกลงใจว่าจะสร้างบ้านกันทุกคนจึงร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเงินถ้าไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียรบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะไถ่เทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเองสมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันโลภโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกันช่างก็แนะนำให้ไปขอแบบแปลนแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานปกครองท้องที่ซึ่งตัวเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกระเบียบทางกฎหมายเขาก็กำหนดกันอย่างนี้เพียงต้องลำบากใจอีกครั้งเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าใหญ่นายโตพวกข้าราชการนักเวลาพวกนี้อยู่ใกล้ๆหรือว่าเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านของเขามีความหวาดเกรงอยู่ลึกๆภายในใจเหมือนเพียงจะรู้สึกว่าเขาเองเป็นแค่คนชั้นล่างคนหนึ่งของสังคมในขณะที่คนเหล่านี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจในฐานะผู้ปกครองที่เขาจะต้องอ่อนน้อมเคารพนอบน้อมถึงจะอึดอัดใจยังไงแต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติบังคับเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดมีค่าธรรมเนียมและค่าเขียนแบบแปลนอาคารที่เขาจะต้อง

จ่ายส่วนเบี้ยบ้ายไรทางอื่นๆเขาปฏิเสธที่จะยอมเสียเรามาทำงานแทบล้มประดาตายกว่าจะเก็บรวบรวมเงินได้สักก้อนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมาไม่รู้จักเท่าไหร่ทำไมเราจะต้องมาเสียกับคนอื่นฟรีๆเราทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมายไปก็แล้วกันรอจนกว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็แล้วกันนานแค่ไหนเราก็อดทนได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 น.ที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
12: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาของรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาดำเนินรายการนะคะก็ได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันซึ่งในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนี้จนถึง4ทุ่มนะคะอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังเตรียมตัวเข้านอนคืนนี้ค่ะอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องใกล้ตัวกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหูค่ะอย่างเวลาในตอนเช้านะคะที่เราตื่นขึ้นมาจากเสียงนาฬิกาปลุกทำให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกจากเตียงหรืออาจจะมีสมาชิกมีคนในครอบครัวเสียงจากในบ้านหรือถ้าใครอยู่กับธรรมชาตินะคะอาจจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงฝนตกในบางวันหรือเสียงเพลงที่เราชอบทุกอย่างที่พูดมานี้นะคะก็ล้วนผ่านอวัยวะเล็กๆที่อยู่ข้างศีรษะของเราทั้งสองข้างและถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงไม่ชัดหูอื้อหรือแค่ลุกจากเตียงแล้วรู้สึกเหมือนบ้านหมุนเดินเซในตอนนั้นเราก็คงจะนึกถึงว่าหูของเรามีความสำคัญมากกว่าที่เคยคิดนอกจากมีหน้าที่ฟังแล้วหูยังเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เราทรงตัวได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหูมีปัญหาไม่ได้หมายถึงแค่ฟังไม่ชัดเท่านั้นนะคะแต่อาจทำให้เวียนศีรษะเดินโครงเคลงขึ้นไส้หรือถึงขั้นล้มได้วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลหูซึ่งหลายเรื่องค่ะก็มีสิ่งที่เราทำผิดกันเป็นประจำไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแต่อาจจะยังไม่ค่อยได้ทำความรู้จักกันสักเท่าไหร่ว่าหูฟังที่ใช้นะคะทำงานอย่างไรก็จะนำสาระในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะหูของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือหูชั้นนอกที่ทำหน้าที่รับเสียงจากภายนอกจากนั้นเสียงจะเดินทางไปยังหูชั้นกลางค่ะซึ่งมีเยื่อแก้วหูและกระดูกชิ้นเล็กๆ3ชิ้นที่ช่วยส่งแรงสั่นสะเทือนของเสียงต่อเข้าไปด้านในและสุดท้ายคือหูชั้นในค่ะที่เป็นทั้งศูนย์กลางของการได้ยินและเป็นที่อยู่ของอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัวอีกด้วยคุณผู้ฟังบางท่านเคยเล่นหมุนตัวตอนเด็กๆใช่ไหมคะหมุนไปสัก10รอบพอหยุดก็เดินไม่ตรงบ้านหมุนเหมือนโลกเอียงไปหมดต้นเหตุสำคัญค่ะอยู่ที่หูชั้นในภายในหูจะมีท่อเล็กๆที่เรียกว่าเซมิเซอร์คิวลาคาเนลซึ่งมีของเหลวอยู่ด้านในค่ะเวลาศีรษะของเราเคลื่อนไหวของเหลวก็จะเคลื่อนตามแล้วส่งข้อมูลไปบอกสมองว่าตอนนี้เรากำลังหันกำลังก้มหรือกำลังเอียงอยู่แต่ถ้าเราหมุนตัวเร็วๆค่ะของเหลวข้างในยังคงไหลต่อแม้เราจะหยุดหมุนแล้วสมองก็ยังเข้าใจว่าเรากำลังหมุนอยู่ผลก็คือทำให้เวียนศีรษะเดินเซบ้านหมุนนี่เองค่ะที่ทำให้เราเห็นว่าหูไม่ได้มีไว้ฟังอย่างเดียวแต่ยังเหมือนเครื่องรักษาสมดุลของร่างกายด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องของการดูแลหูมีเรื่องนึงค่ะที่คุณหมอมักจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องแคะหูบ่อยๆค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะงงอาจจะสงสัยเพราะบางท่านก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้แคะหูแล้วรู้สึกเหมือนไม่สะอาดแต่คุณผู้ฟังคะขี้หูไม่ใช่ของสกปรกทั้งหมดนะคะขี้หูเป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยเคลือบผิวในช่องหูไม่ให้แห้งป้องกันฝุ่นแมลงรวมทั้งช่วยลดการติดเชื้อจากแบคทีเรียอีกด้วยโดยธรรมชาติแล้วขี้หูจะค่อยๆเคลื่อนออกมาด้านนอกเองค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ไม้แค่หูหรือสำลีก้านแยะเข้าไปลึกๆนอกจากจะไม่ช่วยทำความสะอาดแล้วยังอาจดันขี้หูเข้าไปอุดตันลึกกว่าเดิมค่ะทำแล้วบางทีอาจจะทำให้ช่องหูอักเสบหรือเผลอไปโดนแก้วหูจนเกิดอันตรายได้เลยนะคะถ้าจะทำความสะอาดค่ะเพียงใช้ผ้าสะอาดหรือสำลีเช็ดเฉพาะบริเวณใบหูก็เพียงพอแล้วค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหูอื้อเพราะขี้หูอุดตันควรรีบไปพบคุณหมอนะคะไม่ควรพยายามแคะเองค่ะการดูแลรักษาสุขอนามัยของหูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกตินะคะก็ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าหูโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นหูชั้นนอกอักเสบน้ำที่เข้าไปในช่องหูชั้นนอกอาจจะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นทำให้รู้สึกรำคาญ
เมื่อยิ่งใช้สำลีก้านแย่เข้าไปทำความสะอาดก็ทำให้การอักเสบของหูชั้นนอกเพิ่มมากขึ้นค่ะการป้องกันน้ำเข้าหูนะคะก็ทำได้โดยการใช้สำลีชุบวัสลีนอุดหูหรือใช้หมวกพลาสติกคลุมผมให้ปิดถึงหูค่ะหรือใช้วัสดุอุดรูหูซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านกีฬาทั่วไปค่ะเป็นที่อุดหูสำหรับการว่ายน้ำหรือการดำน้ำเวลาอาบน้ำเมื่อน้ำเข้าหูวิธีก็คือให้เอียงศีรษะเอาหูข้างนั้นนะคะลงต่ำดึงใบหูให้กางออกและเฉียงไปด้านหลังก็จะทำให้ช่องหูอยู่ในแนวตรงน้ำที่ไหลนะคะก็จะไหลออกมาได้ง่ายโดยส่วนใหญ่ปัญหาน้ำเข้าหูก็จะหายไปค่ะการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติกับหูนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อมีการติดเชื้อในโพรงจมูกค่ะเช่นเป็นหวัดไซนัสอักเสบหรือมีอาการกำเริบของภูมิแพ้ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเมื่อเป็นแล้วควรรีบรักษาให้หายโดยเร็วเนื่องจากมีการติดต่อระหว่างโพรงหลังจมูกและหูชั้นกลางค่ะถ้าเป็นภูมิแพ้เรื้อรังก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหูได้เช่นหูชั้นกลางอักเสบน้ำขังในหูชั้นกลางหรือแม้แต่ทำให้ประสาทหูอักเสบนอกจากนั้นนะคะก็ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆโดยเฉพาะการเอามือบีบจมูกแล้วสั่งน้ำมูกเพราะจะทำให้เชื้อโรคในช่องจมูกและไซนัสเข้าสู่หูชั้นกลางได้ง่ายค่ะและโรคบางชนิดนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูและเป็นโรคที่เราควรใส่ใจในการดูแลรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ให้ดีอย่างเช่นโรคหวัดโรคหัดคางทูมเบาหวานโรคไตโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงกรดยูริกในเลือดสูงโรคโลหิตจางโรคเลือดและควรระวังปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่มีปัญหาขี้หูเปียกและออกจากหูมากอาจใช้ยาละลายขี้หูหยอดในหูเป็นประจำเพื่อทำการล้างขี้หูสำหรับการใช้ยาค่ะก็อาจจะใช้เพียงอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าไม่มีปัญหาก็อาจจะห่างออกไปเป็น 2-3-4 อาทิตย์แล้วก็หยอด1ครั้งก็ช่วยลดการอุดตันของขี้หูในช่องหูชั้นนอกได้ค่ะก็เป็นสาระความรู้สำหรับการดูแลรักษาสุขอนามัยของหูที่นำมาฝากในช่วงนี้กันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวสาระของหูและการได้ยินเสียงที่จะนำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: ไรคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: คุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะเห็นผ่านตาแต่อาจจะยังไม่ได้ไปศึกษากันว่าหูฟังชนิดนี้ทำงานอย่างไรค่ะนั่นก็คือหูฟังที่ใช้การได้ยินผ่านกระดูกค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะผ่านกระดูกจะได้ยินเสียงได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้เอาหูฟังใส่เข้าไปในหูเทคโนโลยีนี้มีหลักการที่น่าสนใจมากค่ะถ้านึกถึงภาพของหูฟังที่เราเคยใช้กันก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบเสียบเข้าไปในหูหรือแบบครอบหูที่ลำโพงอยู่ตรงกับรูหูพอดีเสียงก็เดินทางผ่านอากาศเข้าไปในช่องหูผ่านแก้วหูส่งต่อไปยังหูชั้นในก่อนที่สมองจะรับรู้ว่าเป็นเสียงเพลงเสียงคนพูดหรือเสียงต่างๆแต่หูฟังผ่านกระดูกนะคะหน้าตาไม่เหมือนหูฟังทั่วไปเลยค่ะลักษณะจะเป็นแถบคาดโค้งอยู่ด้านหลังศีรษะมีตัวรับเสียงเล็กๆสองข้างวางแนบอยู่บริเวณใบหูตรงช่วงโหนกแก้มหรือขมับค่ะหูฟังชนิดนี้ไม่ได้เสียบเข้าไปในรูหูเลยและไม่ได้ใช้ครอบหูเหมือนหูฟังขนาดใหญ่รูหูของเราก็ยังคงเปิดโล่งอยู่ตามปกติแล้วก็สามารถได้ยินเสียงนะคะแทนที่หูฟังชนิดนี้จะส่งเสียงผ่านอากาศเข้าไปในรูหูหูฟังชนิดนี้ค่ะจะสร้างแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กมากและส่งแรงสั่นนั้นผ่านกระดูกบริเวณหนกแก้มและกะโหลกศีรษะค่ะแรงสั่นจะเดินทางผ่านกระดูกไปยังหูชั้นในโดยตรงจากนั้นประสาทหูก็จะแปลสัญญาณเหล่านั้นให้เป็นเสียงค่ะเหมือนกับเวลาที่เราได้ยินเสียงตามปกติและหลักการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราพูดเราจะรู้สึกว่าเสียงของตัวเองที่ได้ยินแตกต่างจากเสียงที่คนอื่นได้ยินค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเพราะอะไรนอกจากเสียงจะเดินทางผ่านอากาศแล้วเสียงของเรายังส่งผ่านกระดูกกะโหลกศีรษะเข้าสู่หูชั้นในได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นหลักการเดียวกับหูฟังผ่านกระดูกค่ะเพียงนำเทคโนโลยีหลักการธรรมชาติมาพัฒนาให้ใช้งานได้จริงข้อดีของหูฟังแบบนี้นะคะที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรายังได้ยินเสียงรอบตัวไปพร้อมๆกับเสียงที่ได้ยินในหูค่ะเพราะว่ารูหูไม่ได้ถูกปิดสมมุติว่าคุณผู้ฟังไปออกกำลังกายไปวิ่งในสวนสาธารณะถ้าใส่หูฟังแบบอุดหูเปิดเพลงดังๆบางครั้งอาจจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนเสียงจักรยานที่กำลังขี่ตามหลังหรือเสียงรถที่กำลังแล่นอยู่ด้านหลังเลยแต่หูฟังผ่านกระดูกเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะทำให้เรายังคงได้ยินเสียงภายนอกและเสียงเพลงที่เราเปิดไปพร้อมๆกันได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการวิ่งการเดินหรือการปั่นจักรยานมากขึ้นค่ะอีกข้อที่หลายคนชอบค่ะคือรู้สึกว่าหูฟังชนิดแบบนี้ใส่สบายใครที่เคยใส่หูฟังแบบเดิมๆนานๆแล้วนะคะรู้สึกเจ็บหูการใช้หูฟังผ่านกระดูกก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเทคโนโลยีไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่การฟังเพลงเท่านั้นนะคะในทางการแพทย์ยังมีการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางค่ะเพราะสามารถส่งแรงสั่นไปยังหูชั้นในได้โดยตรงทำให้ผู้ป่วยบางรายสามารถรับเสียงได้ดีขึ้นค่ะก็เรียกว่าเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าหูฟังผ่านกระดูกจะมีข้อดีหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดเสียงดำได้ตามใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางของเสียงก็คือหูชั้นในเหมือนเดิมค่ะหากเปิดเสียงดังเกินไปหรือฟังต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก็มีโอกาสที่ทำให้เซลล์รับเสียงเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีข้อแนะนำว่าไม่ว่าจะใช้หูฟังชนิดไหนก็ตามนะคะควรเปิดเสียงในระดับที่พอดีพักหูเป็นระยะและไม่ควรใช้งานหูฟังติดต่อกันนานเกินไปค่ะก ็เป็นอีกนวัตกรรมนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถนำมาพัฒนาเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าสนใจค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีสาระความรู้เกี่ยวกับลำโพงค่ะมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: ายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันตั้งแต่เรื่องของการดูแลหูความสำคัญของระบบการทรงตัวไปจนถึงนวัตกรรมอย่างหูฟังที่ใช้การได้ยินผ่านกระดูกค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะที่ได้นำมาฝากกันช่วงนี้ไปเห็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาค่ะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าตามเว็บขายสินค้าออนไลน์กันอยู่บ้างนั่นก็คือลำโพงขนาดเล็กสำหรับวางไว้ข้างหมอนหรือว่าสอดไว้ใต้หมอนค่ะไว้เปิดเพลงเปิดเสียงหรือว่าเปิดหนังสือเสียงฟังก่อนนอนพอได้เห็นนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจดีค่ะก็เลยไปศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังมาค่ะหลักการของลำโพงข้างหมอนนี้นะคะไม่ได้เหมือนกับหูฟังผ่านกระดูกลำโพงก็ยังคงใช้วิธีการส่งเสียงผ่านอากาศเหมือนลำโพงทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่าลำโพงมีขนาดเล็กและก็เมื่อนำมาวางไว้ใกล้ศีรษะของเราทำให้ได้ยินเสียงชัดแม้จะไม่ได้เปิดในระดับเสียงที่ดังมากข้อดีก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ต้องมีอะไรอุดอยู่ในรูหูหลายคนที่นอนตะแคงแล้วใส่หูฟังก็มักจะรู้สึกเจ็บหูหรือหูฟังหลุดระหว่างที่นอนบางครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกปวดหูเพราะว่าอาจจะเผลอใส่หูฟังจนกระทั่งนอนหลับไปลำโพงข้างหมอนก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งค่ะที่ไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราแค่วางไว้ใกล้ๆศีรษะแล้วเปิดเสียงเบาๆก็สามารถได้ยินเสียงหูทั้งสองข้างก็ยังคงรับเสียงตามธรรมชาติไม่ได้เกิดแรงกดเหมือนการใส่หูฟังค่ะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะคะอย่างแรกเลยก็คือระยะห่างระหว่างลำโพงกับหูแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดเสียงดังมากแต่เมื่อลำโพงอยู่ห่างจากหูเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรหูก็ยังคงได้รับพลังงานเสียงอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่เผลอเปิดทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนแม้ว่าเสียงจะไม่ได้ดังจนเป็นอันตรายในทันทีแต่การฟังต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็รบกวนการพักผ่อนของระบบการได้ยินได้และมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าการเปิดเสียงตลอดทั้งคืนแม้ว่าเราจะหลับไปแล้วสมองก็ยังคงรับรู้เสียงบางส่วนอยู่นะคะหากเป็นเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเพลงที่มีจังหวะเร็วเสียงพูดเสียงโฆษณาก็อาจทำให้คุณภาพของการนอนลดลงได้ค่ะดังนั้นถ้าใครชอบฟังเพลงก่อนนอนจริงๆก็อย่าลืมตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติไว้นะคะอาจจะเปิดฟังในช่วงที่กำลังจะหลับและปล่อยให้เครื่องปิดเองดีกว่าการเปิดทิ้งไว้จนตื่นเช้ามานะคะและอย่างที่ได้บอกไปในช่วงที่แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบไหนสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือหูของเรานะคะเซลล์รับเสียงในหูชั้นในหากเสื่อมจากการได้รับเสียงดังเป็นเวลานานก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าหลังฟังเพลงแล้วหูอื้อรู้สึกเหมือนเสียงรอบตัวเบาลงชั่วคราวอาการเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าหูของคุณผู้ฟังกำลังทำงานหนักเกินไปแล้วอาจจะต้องหยุดพักการฟังเพลงสักระยะหรือเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังๆค่ะให้หูได้มีเวลาฟื้นตัวถ้ามีอาการปวดหูหลังจากที่ใส่หูฟังลองตรวจดูก่อนนะคะว่าเกิดจากแรงกดของอุปกรณ์หรือไม่เปลี่ยนไปใช้หูฟังที่มีขนาดพอดีกับหูลดระดับเสียงลงหรือหยุดใช้งานสักพักค่ะแต่ถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้นเลยมีน้ำไหลจากหูได้ยินเสียงลดลงหรือมีอาการเวียนศีรษะรวมด้วยถ้าเป็นแบบนั้นนะคะรีบไปพบคุณหมอเฉพาะทาง เพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะดีกว่าการไปซื้อยา

เตรียมพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะรายการสาระสารพันก็ยังมีผู้จัดรายการหลายๆท่านค่ะเวียนกันมาจัดรายการพบกับคุณผู้ฟังในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องราวสาระดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันและในค่ำคืนนี้นะคะก็ยังมีรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนในเวลานี้ดิฉันลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตก็ยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายพาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานเป็นการบรรเลงนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จากนักร้องแต่ละท่านนะคะเริ่มด้วยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงแรกเริงฤทัยผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศเพลงที่สองถูกมนรักคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและใจสาวผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงจากการขับร้องของคุณชาลีช่วงวิทย์3เพลงจบไปแล้วนะคะท่านต่อไปคือสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะท่านบันทึกเพลงเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันต่อด้วยด้วยรักจริงรอสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ถอนสมอทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริง

พลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์ผ่านไปแล้ว3เพลงคือใครจะรักเธอจริงด้วยรักจริงรอและที่เพิ่งจบก็คือถอนสมอสำหรับคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เลือกมา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบัวกลางบึงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่2คำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะและเพลงที่3ดอกราตรีสำราญกาลยานมิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐค่ะ

คราวนี้เป็นนักร้องหญิง3ท่านเริ่มโดยคุณจุรีโอสิริค่ะเพลงละครชีวิตบันทึกเสียงเมื่อปี2492ผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะคุณจันทนาโอบายวาทจะต่อได้เพลงดาวเด่นฟ้าและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงใต้ร่มใส2เพลงหลังนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือ3เพลงจาก3นักร้องหญิงนะคะคราวนี้เป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพลงแรกคือธาตุชีวิตครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทค่ะดอกไม้ในฝันครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
6: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของงบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิศาประทุมมารายงาน
4: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
7: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th และ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ำหรับชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูตชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่นั้นเราจะเริ่มได้เพลงทางสร้างชาติคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องคำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนามแฝงของจมื่นมานิตนเรศนะคะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตร

ที่จบไปนั่นคือเพลงทางสร้างชาติผลงานของสุกรหัตและครูนาถถาวรบุตรค่ะคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องต่อด้วยเพลงนครราชสีมาโดยคุณอัมพรชัดกุลและคุณสวงเชยประทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479

ที่จบไปนั้นคือเพลงนครราชสีมาจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ค่ะเพลงต่อไปนี้จะเริ่มด้วยเพลงมารหัวใจเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคนแรกคือคุณวริษาเสวตลักษณ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้เพลงในดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออยากจะบอกรักแต่ไม่กล้าเป็นผลงานของครูมงคลอมาตยกุลนะคะโดยคุณชัยยศอมาตยกุลค่ะ

ุดต่อไปเริ่มด้วยเพลงหัวใจร้องไห้โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงแก้กันค่ะคือเพลงหัวใจเรียกร้องโดยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเสียงคุณธานินทร์อินทรเทพหัวใจร้อยรัก

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะคือหัวใจร้อยรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็หัวใจเรียกร้องและหัวใจร้องไห้ท่านผู้ฟังคะในการประกวดการขับร้องเพลงครั้งที่2ปี2492ซึ่งจัดโดยกรมโฆษณาการนั้นก็จะมีข้อกำหนดว่าในการประกวดรอบสุดท้ายผู้เข้ารอบนอกจากร้องเพลงที่กำหนดให้2เพลงแล้วจะต้องเลือกเพลงที่แต่ละท่านถนัดมาคนละเพลงด้วยสำหรับคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทร นั้นท่านเลือกเพลงโลมอนงค่ะผลงานของพิมพาวันและเฟื่องฟ้ามาขับร้องนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามที่ชนะเลิศฝ่ายหญิงก็เลือกเพลงดอกบัวซึ่งเป็นผลงานของสนิทสอมาขับร้องอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันทราบก็คือคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2สำหรับนักร้องฝ่ายหญิงนะคะต่อจากคุณทัศนัยค่ะโดยคณะพันตรีศิลปะเป็นผู้ส่งคุณธิดารัตน์ก็เลือกเพลงห่วงรักเหวลึกมาขับร้องฟัง3เพลงเลยนะคะเริ่มด้วยโลมอนง

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่นักร้องซึ่งประกวดการขับร้องในปี2492คือคุณบุญช่วยคุณทัศนัยชอุ่มงามซึ่งได้ที่1ของฝ่ายหญิงและคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2ของฝ่ายหญิงเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะคราวนี้ฟังคุณพรทิพย์คีตเสวีหรือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อชมจันทร์ต่อด้วยคุณณรงค์ธนวังน้อยเพลงสูงสุดสอยผลงานของคณาจารุกนกและสิ้นสวาดเป็นเพลงที่คุณแน่งน้อยสงวนรักขับร้องคนแรกเลยค่ะเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทย

ฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะสีไทยการละครของคุณเทิงสติเฟื่องค่ะเพลงตันหาโดยคุณลินจงบุญนกรินและเรือมนุษย์คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐนะคะ

อีกเพลงหนึ่งที่คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะสีไทยการละครก็คือเพลงรางวัลชีวิตคุณชัชดาพรรักษณเวศขับร้องคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุเรนมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโล

0: เฮิร์สเสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธเรามาทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังแต่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อธรรมะที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นเราจึงจะนำเอาการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติมาเป็นการภาวนาในวันนี้เริ่มจากการที่ท่านผู้ฟังมานึกถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงทั้งสามคำนี้ไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกเป็นเสียงการที่เรานึกเป็นเสียงจะทำให้เสียงในหัวมันเบาบางลงคนเรามันจะฟุ้งซ่านได้สองทางท่านผู้ฟังไม่เสียงก็ภาพเสียงนี่ถ้าเราตามไปคิดนึกไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสเสียงได้ภาพถ้าเราเห็นแสงเห็นสีเราตามไปคิดตามไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสภาพได้จะป้องกันไม่ให้วิปลาสเสียงก็เอาเสียงนั่นแหละมาใช้พุทโธธัมโมสังโฆภาพเราทำยังไงนึกถึงพระพุทธรูปเลยพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านึกภาพขึ้นมาบางคนนึกเป็นแสงสีขาวๆนวลๆบางคนนึกเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของเจดีย์หรือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในปางสีหสัยยาปางนั่งดูรูปใดๆเอาสิ่งนั้นมาเป็นรูปส่วนพระธรรมก็นึกถึงกงล้อเป็นจักรแห่งธรรมคือธรรมจักรที่หมุนอยู่วิ่งไปอยู่ปรับไปอยู่มีกงล้อ8กงล้อแล้วก็หมุนไปบดขยี้กิเลสไปตามทางที่ดำเนินไปนั้นด้วยพระสงฆ์เราก็นึกถึงคนโกนผมห่มเหลืองมีจำนวนมากไม่ใช่หนึ่งเดียวเป็นหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะใช้เป็นรูปปั้นของสาวกในสมัยพุทธกาลเวลาเรามองไปทางพระพุทธรูปจะมีสองรูปซ้ายขวาอยู่ด้วยนั่นคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ซ้ายขวาประกบติดอยู่กับพระพุทธเจ้าตัวเล็กลงกว่าหน่อยนั่นคือรูปหรือบางคนจะนึกถึงรูปครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเราเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นรูปมาเป็นเสียงในการที่ใช้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่ณที่ตรงนี้เอามาตั้งไว้การตั้งขึ้นของจิตจากการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพุทโธเขาเรียกว่าพุทธานุสติการที่เรามาสามารถตั้งจิตด้วยการมานึกถึงพระธรรมเป็นเสียงธรรมโมหรือเป็นรูปกงจักรที่มี8ซี่นั่นก็เรียกว่าธรรมานุสติการที่เรามานึกถึงสังฆคุณคุณของพระสงฆ์ด้วยการที่มานึกคำว่าสังโฆสังโฆหรือมานึกถึงครูบาอาจารย์พระรูปใดสาวกคนไหนหรือผู้นำคนไหนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติพุทโธธัมโมสังโฆฟังไว้ท่านผู้ฟังคิดเอาไว้การระลึกถึงนั้นคิดถึงคำพูดนั้นคิดถึงภาพนั้นความระลึกได้นั้นคือสติภาพเสียงที่เราดึงนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ภาพผู้ที่เข้าไปรู้เสียง มันคือจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งภาพเสียงเหล่านั้นใดๆก็อีกอย่างหนึ่งสติก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังแต่สามอย่างนั้นให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่าพุทโธคือท่านมีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีพระคุณคุณสมบัติหลายอย่างจะมีความกรุณาในการบอกสอนธรรมะเอาไว้นั่นคือธัมโมคุณของพระธรรมนั้นคือรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการชำระกิเลสเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองทำได้แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยสามารถทำสามารถปฏิบัติได้จริงๆเห็นผลได้จริงๆนั่นคือพระธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ไม่มีราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าสงฆ์แปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสในภายในของตนออกได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณตามพระพุทธเจ้าไปในความดีตรงนี้ต้องฟังเราไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มนะว่าเออคุณต้องยกย่องฉันนะคุณต้องให้เงินฉันนะคุณต้องแบบว่าเขียนจดหมายตอบมาดีๆนะฉันถึงจะเรียกว่าได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวเลยนะผู้ฟังความที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ความดีอยู่ที่ตัวเราจุลบาลความดีอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องให้คนอื่นมาการันตีว่าคุณดีจริงๆไม่เกี่ยวเลยเขาจะการันตีให้จะยืนยันรับรองไม่เกี่ยวเพราะว่านั่นเป็นการกระทำของเขาการกระทำของเขาถ้าเขาบูชาคนดีเขาก็ต้องได้ดีการกระทำดีของเขานั่นคือบุญคือกรรมความปรารถนาดีของเขาแต่ตัวเราที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นมายืนยันนั่งยันดูฟังเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ให้ดีแล้วรักษาจิตที่มีสติมีสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งปฏิบัติมาท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำทุกวันพุธที่เราจะทำการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงเพื่อให้จิตของเรานั้นประกอบด้วยพื้นฐานคือความสงบต่อยอดเป็นปัญญาให้ถึงการบรรลุธรรมได้ในหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งปฏิบัติมานั่นเองเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเวลาที่เราไปงานวัดที่ไหนเนี่ยทุกครั้งเลยเขาก็จะสมาทานศีลโดยก่อนสมาทานศีลพระสงฆ์ก็จะกล่าวนำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพวกญาติโยมทั้งหลายก็ว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังไปอย่างนี้รอบที่หนึ่งเอาสามรอบนะท่านผู้ฟังทุติยมปิตติยมปิสามรอบเก้าครั้งที่ไว้ถึงสรณะสรณะนั้นแล้วอยากจะนำเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะถึงเป็นสรณะนั้นยังไง ซึ่งนี้เป็นบทเรียนที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในพรรษาทุกคนต้องฟังคือพระทุกรูปแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษานะจะบวช15วันหรือกี่วันก็ตามอุปัชฌาย์เนี่ยจะต้องสอนเรื่องนี้พุทโธธัมโมสังโฆที่ว่าเราถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยอะไรยังไงซึ่งนี้รวมถึงญาติโยมที่สมาทานศีล5สมาทานศีล8ก็เหมือนกันนะพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งในยะเหล่านี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็เคยนำมาอธิบายหลายๆครั้งอยู่แล้วแต่ว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเยอะมากท่านผู้ฟังถ้าจะพูดให้หมดมันไม่ได้มันเยอะจริงๆเหมือนน้ำในมหาสมุทรจะวัดว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอจะมาพูดย่อๆให้เข้าใจกันได้ในยะที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินก็คืออย่างที่บทสวดเราได้ยินเป็นประจำนั่นคืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นมีต่อไปอีกก็สวาคาโตภควาตาธโมเป็นต้นของพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆเป็นต้นของฝ่ายประสงค์บทสวดอิติปิโสนั่นแหละที่ทุกคนก็น่าจะสวดได้นั่นคือที่เป็นพุทธพจน์ในยะหนึ่งที่ท่านอธิบายเอาไว้กับเจ้าสากยะชื่อมหานามะแล้วก็ยังอีกหลายๆวาระส่วนในวันนี้จะนำเสนอในยะอื่นๆมาฟังที่เป็นคำอธิบายของส่วนคัมภีร์พุทธวงศ์เรื่องของพระพุทธวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องความที่เป็นธรรมะควรนำมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนอันนั้นเราว่ากันไปแล้วแต่จะพูดในยะอื่นส่วนประสงค์ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนนานใหม่จะพูดถึงเรื่องของอริยบุคคล4ขั้นแต่ละขั้นละขั้นเป็นยังไงนี่เป็นหัวข้อก่อนนะทุกฝั่งนะคือจะไม่ได้พูดถึงพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงธรรมคุณ6ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงสังฆคุณ9ในบทอิติปิโสแต่จะพูดในยะอื่นอย่างที่เกริ่นมาแล้วเรามาเจาะในรายละเอียดกันมาฟังเราพุทโธก่อนพุทโธในที่นี้เราไม่ได้เอาพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสแต่เอาพุทธคุณ3ที่มีปรากฏอยู่ในคาถาธรรมะต่างๆนั่นคือคุณในข้อปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกรุณาคุณปัญญาคุณคืออะไรก็คือคุณคือปัญญาคือคุณสมบัติของการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมามีปัญญาในระดับสัมมาสัมพุทโธจะมีปัญญายอดเป็นเหมือนมงกุฎเพชรนั้นจะต้องมีฐานถ้าฐานไม่มั่นคงความเลยแบบอยู่ได้ไม่นานยกปุ๊บแล้วก็หลุดแต่ฐานของพระปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าสัมมาสัมพุทธญาณนั้นมีพื้นคือจรณะทั้งหลายจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้มีปัญญาได้แก่สมาธินั่นเองถ้ามีสมาธิในระดับฌานทั้งหลาย1 2 3 4ในระดับอรูปทั้งหลาย5 6 7 8จนถึงในระดับสัญญาเวทยิตายุโรธสามารถเข้าสามารถออกได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะอยู่กำหนดเวลาเท่าไหร่ก็ได้สมาธิของท่านมีพลังมากกว่าจะมาเป็นสมาธิได้ศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงศีลระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฟังมันไม่ใช่แค่ศีล8นะมันไม่ใช่แค่ศีล227นะแต่มันเป็นระดับศีล3กองที่เราเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีล3กองเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่แบบโอ้ละเอียดละออของพระพุทธเจ้านี่ทั้งส่วนที่เป็นการเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทั้งส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์หมายถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่ว่าไม่ได้จะเสียหายอะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำแต่ว่ามันดีเช่นการเคี้ยวข้าวของท่านนี่ต้องละเอียดทุกเม็ด ไม่มีเม็ดไหนที่ไม่ได้รับการบดด้วยฟันแล้วกลืนเข้าไปทุกเม็ดนี่คลุกเคล้าเดี๋ยวเคี้ยวข้างซ้ายเดี๋ยวเคี้ยวข้างขวาหมุนวนโดยราบเรียบร้อยแล้วจึงค่อยกลืนเข้าไปเป็นมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะจากพื้นฐานคือเรื่องของศีลแล้วก็บารมีทั้ง10ทัศน์3รอบทั้งในขั้นอุกฤษแล้วก็ขั้นปรมัตถ์ในแต่ละบารมี10ขั้นเป็นพื้นฐานรวมกันมาศีลบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีต่างๆรวมกันมาให้ศีลมีพลังให้สมาธิมีพลังจนกระทั่งยอดสุดๆก็จะพูดเอาคำเดียวเลยนั่นคือพระปัญญาคุณปัญญาทำอะไรตัดกิเลสดิตัดกิเลสเพลิงทุกข์ออกได้อย่างสิ้นเชิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะไม่มีรวมถึงวาสนาต่างๆใดๆพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตเคยทำมาไม่มีตัดขาดออกได้หมดจดถ้าจะมาเปรียบเทียบกับสาวกกรณีของท่านเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยตัดกิเลสได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าไม่ได้สามารถละวาสนาหมายถึงความเคยชินบางอย่างบางประการทำให้ท่านยังมีพฤติกรรมที่แบบเดินไปเหมือนกับกระโดดไปอย่างเงี้ยนะเป็นความเคยชินของท่านเนี่ยยังละไม่ได้ท่านพระสารีบุตรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยังมีปัญญาที่จะสามารถตัดวาสนาเหล่านี้ให้ขาดหมดจดได้ไม่ใช่แค่ปัญญาในการตัดกิเลสตัมบูฟังปัญญาในการรู้เห็นสิ่งต่างๆนี่ท่านก็เต็มพร้อมเต็มที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้พฤติกรรมคนรู้ความอ่อนแก่ของอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าด้วยท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถมีปัญญาอิทธิต่างๆนั้นเช่นกรณีของพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์ท่านพระสารีบุตรมีปัญญาเข้าใจท่านพระมหากัจจายนะมีปัญญาในการอธิบายขยายความหมดนั่นรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าครับแล้วท่านยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกเช่นปัญญาในการรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือความละเอียดของปัญญานั้นความรอบคอบความชัดเจนความกว้างขวางก็ไม่เหมือนกันสมมติจะรู้อดีตใช่ไหมถ้าสาวกนี่ก็จะรู้ได้ถึงระดับหนึ่งไม่สุดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปจนสุดสุดสุดของสุดสุดก็จึงยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันยังไม่สุดเพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปวนรอบท่านก็รู้ไปได้ไกลกว่านั้นอีกทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากด้วยพระปัญญาคุณในข้อที่หนึ่งนี้ทำให้ตัวท่านเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองทุกประการมีปัญญาใช่ไหมล่ะเพราะว่ามีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานมาตัดกิเลสตึ้มเนี่ยโอ้โหความบริสุทธิ์มีได้ที่จิตนี้ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเศร้าหมองคือบางคนจะคิดว่าความบริสุทธิ์นี่มีที่กายนะคุณต้องอาบน้ำบ่อยๆคุณต้องกินอาหารที่มันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์คุณต้องกินเจคุณต้องกินอะไรเพื่อที่จะอะไรให้กายเราสะอาดให้จิตเราสะอาดแต่ความสะอาดจริงๆต้องฟังมันสกปรกกลับได้เพราะกิเลสไงถ้าจะให้สะอาดจริงๆท่านฟังจะต้องกำจัดกิเลสแต่กำจัดกิเลสความเศร้าหมองนิสัยที่ไม่ดีต่างๆแล้วความขี้เกียจขี้คร้านสิ่งต่างๆทางกายมันค่อยปรับไปเองหรอกภายนอกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับภายในในประการที่สองนั้นท่านจึงมีพระวิสุทธิคุณวิสุทธิคุณหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องความบริสุทธิ์ปุถุชนนี้เราให้เกิดความมั่นใจเชื่อใจได้เพราะอะไรท่านฟังสมมติมีคนโทรมาเราใช่ไหมคุณสมชายคุณได้รางวัลอันนี้นะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าวะพวกมิจจี้มิจฉาชีพจะมาสแกมหลอกลวงเราหรือเปล่านี่ ว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชวนไปนั่นนี่ชวนทำอันนั้นอันนี้ชวนลงทุนบ้างชวนหาเงินบ้างชวนไปชวนไปเนี่ยเฮ้ยมันมีวาระซ่อนแฝงเปล่าหรือมันมีเจตนาไงนะเอออันนี้เราต้องระวังนะระวังเพราะอะไรคือเพราะมันอยู่ที่คนชวนนะเขาต้องการอะไรถ้าคนชวนเขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะชวนไปหาสิ่งที่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละคุณผู้ฟังฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเขาชวนเนี่ยเขาก็จะชวนเขาก็จะชักจูงเขาก็จะบอกสอนเขาก็จะชี้แนวไปในทางที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะแล้วอะไรมันอันตรายอะไรมันปลอดภัยล่ะทุกท่านโอ้ยเกิดไปทางราคะโทสะโมหะนั่นมันอันตรายไปทางไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละมันปลอดภัยเอาทำไมอ่ะก็ไปทางราคะโทสะโมหะมันก็เผาดิไม่ดิทุกดิที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะราคะโทสะโมหะไม่ใช่หรือถ้าชวนกันไปแล้วยังจะมีการเพิ่มราคะโทสะโมหะไม่ได้เรื่องอะไรนั่นนะชวนไปแล้วก็นี่สิเดี๋ยวจะมีไอ้นี่เพิ่มราคาหรือเปล่าเวลาเขาชวนเขาก็ชวนด้วยราคาหรือเปล่าหรือเขาจะชวนว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยเราต้องไปปาทั่วโกรธใช่ไหมเขาก็ชวนด้วยโทสะท่านผู้ฟังชักจูงไปชักชวนไปในแนวให้เกิดราคาโทสะและโมหะนั่นคือไปไม่ดีต้องให้ได้เงินเพิ่มเงินนั้นเศร้าหมองต่อให้สุขภาพแข็งแรงความแข็งแรงนั้นเป็นกลิ่นคาวต่อให้มีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงนั้นเน่าเหม็นเพราะอะไรเพราะความไม่บริสุทธิ์ของอะไรของราคะโทสะโมหะในทางตรงกันข้ามดูฟังถ้ามีคนชักชวนชักจูงดึงไปหรือโน้มน้อมเราไปกล่อมกล่าวเราไปในทางที่จะลดราคะปลดเปลื้องโทสะกำจัดโมหะออกไปเนี่ยเอออันนั้นบริสุทธิ์นะชวนไปดีนะควรไปนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำเราไปแล้วกิเลสเราลดลงกิเลสเราลดลงทุกเราก็น้อยลงเลยใช่สิที่เราไม่อยู่เศร้าใจอยู่นั่นก็เพราะราคะโทสะโมหะอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าข้างนอกรัฐบาลเขาจะทำยังไงเทคโนโลยีมาแล้วจะเป็นยังไงโลกร้อนเราจะเป็นยังไงแล้วสงครามอีกอะไรอีกโอ้โหเอาทุกข์เลยใช่สิทุกข์กับท่านโอ้โหสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเป็นงี้เข้าใจผิดแล้วนี่ความเข้าใจมุมมองที่ไม่ถูกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะท่านผู้ฟังนะเป็นมุมมองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการกำจัดราคะโทสะโมหะเลยแต่พระพุทธเจ้ามีวิสุทธิคุณหมายถึงบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะการชักชวนชักจูงไปนั้นการกระทำนั้นข้อปฏิบัติใดๆนั้นคำสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นไม่พูดโดยประโยชน์ทิ้งเสียคำพูดอะไรที่มันจะไม่ได้ชักชวนไปให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องไปในทางแนวชำระกิเลสให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานท่านไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะพูดเพราะคิดก็ไม่คิดด้วยที่ไม่คิดได้เพราะอะไรราคะโทสะโมหะไม่มีตัววังในเขตพระวิสุทธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากภายนอกถึงภายในจากภายในถึงภายนอกบริสุทธิ์หมดจดจากอดีตอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันบริสุทธิ์หมดจดทั้งชาติกำเนิดทั้งความรู้ภายในภายนอกสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเพียบพร้อมนี่คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณแล้วจึงทำให้เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จากกิเลสนี่แหละนี่คือในประการที่สองพอตัวท่านเองมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองจิตใจสบายแล้วอยู่ตรงไหนก็สบายนะทุกท่านคือตัวเองแบบพ้นทุกข์แล้วจะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้จะเหาะไปอยู่บนสวรรค์จะนั่งอยู่ริมลำธารไปบิณฑบาตมีข้าวอะไรก็กินตามนั้นบางทีก็ไม่กินมันสบายใจที่สุดแล้วทุกฝั่งไม่ต้องทุกข์ใดๆเลยความทุกข์ใดๆไม่มีเลยบริสุทธิ์หมดจดจริงๆด้วยเหตุนี้เราจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมใช สบายใจที่สุดแล้วเหมือนอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังขับรถไปอ่ะบอกให้รถมันติดอ่ะแต่เรายังเปิดแอร์เย็นอ่ะเห็นรถข้างๆเป็นรถสองแถวเป็นรถหกล้อเป็นรถเมย์ไม่มีแอร์นะโอ้แล้วคนก็อัดแน่นเต็มปึ๊ดเลยโอ้ทั้งร้อนทั้งกลิ่นทั้งรถติดโอ้เราสบายกว่าพวกนั้นเรายังมีรถขับเรายังมีแอร์เย็นๆนั่งอ่ะหรือเราเป็นข้าราชการนะแล้วก็เห็นคนเขาสอบไม่ติดสอบไม่ได้เงี้ยเราก็โอ้เรายังได้แล้วนะเนี่ยเรายังติดแล้วเรายังมีงานทำคนนั้นเขายังไม่มีงานทำก็ไม่มีโอกาสเราจะรู้สึกสบายใจในความที่ว่าเออฉันไม่ได้มีทุกข์เห็นบาดนั้นนะหรือคนที่มีอวัยวะครบไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้ป่วยใดๆไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลโอ้นอนชมแย่เลยหายใจก็โรยรินตัดตรงนั้นผ่าตรงนี้หรืออวัยวะไม่ครบถูกตัดไปเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นปานนั้นเรายังดีอยู่นะเนี่ยนี่คือประเด็นของความที่ว่าเราสบายใจใช่ไหมคือเราไม่ได้ทุกข์แบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสบายใจมากๆเลยทุกฝั่งตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยสบายใจมากๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความสมองใดๆเลยคนทุกข์สุดๆแล้วอ่ะนี่คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณถูกไหมล่ะแต่พอมองมาทางคนที่เขายังมีความทุกข์อยู่เนี่ยคือไม่ได้เสียใจเพราะความเสียใจนี่เป็นกิเลสเนาะมันเกิดจากโมหะนะเสียใจแบบเศร้าหมองโอ้ยคนนั้นเขายังทุกข์อยู่นั่นนี่แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นกับท่านนี่คือความกรุณาถูกไหมล่ะความกรุณาหมายถึงความปรารถนาที่ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นใดๆนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งความทุกข์ประเภทที่ยังไม่เห็นว่ามันจะมาหรือความทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้ากำลังประสบอยู่นั้นก็ตามหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ยากหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายก็ตามทุกข์ที่ทนได้ง่ายนี่ก็คือสุขเวทนาแหละทุกข์ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ก็คืออาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆประสบกับปัญหาใดๆเป็นทุกขเวทนาทุกข์ที่ยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงมันคือความตายความแก่บางคนอาจจะเห็นแล้วความแก่เป็นทุกข์ยังไงนะแต่ความตายยังไม่เห็นว่าตายเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แบบนั้นก็จะมีโอ้เห็นแล้วมีความกรุณาจะไม่ได้เรียกว่าความสงสารนะทุกท่านเพราะว่าความสงสารความเสียใจเนี่ยเป็นอกุศลเป็นกิเลสประเภทโมหะเราเสียใจเราทุกข์ใจเรากลุ้มใจพวกนี้เป็นโมหะก็จะความที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ด้วยพระปัญญาของท่านด้วยพระวิสุทธิคุณของท่านท่านเห็นทางแก้ปัญหาไงเอาว่าความทุกข์เนี่ยมันจะแก้ด้วยข้อนี้เพราะนั้นจึงไม่ได้เกิดความเสียอกเสียใจพิไรรำพันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มีความกรุณาด้วยความกรุณานี้ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยจึงออกแสดงธรรมแสดงธรรมเดี๋ยวจะกลายมาพูดเรื่องธรรมคุณนะด้วยความกรุณาของท่านเนี่ยออกแสดงธรรมเนี่ยโอ้ยเดินทางนะสมัยก่อนนี่ไม่มีเครื่องบินนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ก็ไม่มีมีแต่รถมาส่วนใหญ่ท่านก็เดินไปมักจะเดินไปเพราะว่าเดินไปก็ค่อยๆไปวันหนึ่งไปได้12กิโล15กิโลก็ไปเดินไปเหนื่อยก็นั่งพักนั่งพักตรงไหนมีใครฟังธรรมก็เทศไป45ปีท่านฟังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวราชคฤห์เดี๋ยวไปจำพรรษาสาวัตถีจำพรรษา3เดือนแล้วก็ออกไปราชคฤห์จากราชคฤห์แล้วก็เดี๋ยวไปกรุงปาตลีบุตรเดี๋ยวไปกรุงเวสาลีเดี๋ยวไปกรุงกบิลพัสดุ์ไปเรื่อยๆแสดงธรรม45ปีเรื่องที่พูดเนี่ยท่านฟังคือเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยหรอไหมเพราะนั้นบางทีก็ซ้ำๆอ่ะคนนี้ก็ถามซ้ำเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็ถามซ้ำอีกเรื่องเดิมเนี่ยก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ต้องโอ้ยถ้าเป็นข้าพเจ้านี่เบื่อก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่เต็มที่ด้วยอะไรกรุณาคุณมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความที่ว่าเขาจะพ้นทุกข์ของประโยชน์เฉพาะหน้าของทั้งตนเองของทั้งผู้อื่นของทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตัวท่านเองก็บริสุทธิ์มีกรุณาตัวผู้รับฟังก็มีศีลสมาธิปัญญามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีพระกรุณาคุณเดินทางเทศบอกสอนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทั้งนั้นที่ร่างกายก็ได้รับความบอบช้ำมาเยอะจากตอนทำทุกขกิริยาเดินทางนี้ไม่ได้สบายนะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าฉันไป business class สิจะไม่ยากอะไรมันก็เหนื่อยอยู่ดีต่อให้คนขึ้น business class first class บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยได้บ้างมันก็เหนื่อยอยู่ดีท่านผู้ฟังน้อยหน่อยแค่นั้นเองยิ่งคนนั่ง economy class โอ้โดนนะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินมันยังสบายนั่งรถเป็นไงโตโตโตนั่งรถทั้งอย่างน้อยมันก็ยังนั่งรถนะเอาแล้วเดินนะโอ้ยหนักสุดวันนี้ท่านเดินนะท่านฟังต่อให้ไม่เดินนั่งเกวียนเกวียนนี่ยิ่งกระเด้งมันไม่ได้มีโชคไม่ได้มีแน่ทำไมท่านไปไม่อยู่เฉยๆชิวๆก็ด้วยพระกรุณาคุณเพราะตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยู่ตรงไหนก็ได้สบายหมดจะไม่ได้มันต้องมายุ่งวุ่นวายกับภิกษุภิกษุณีวาสุปัสสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันวุ่นวายซึ่งท่านไม่ชอบความวุ่นวายแล้วแต่ด้วยกรุณาคุณเนี่ยทุกฝั่งเขาอดทนเอาอดทนเอาก็แบ่งเวลาแล้วกันอะเอาเวลานี้อยู่ตรงนี้ทำเรื่องนี้เอาเวลานั้นอยู่ตรงนั้นพูดเรื่องนั้นท่านก็ไปเพราะว่าบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นนี่คือจุดพีคตรงนี้นะบารมีที่ท่านสั่งสมมาทั้งหมดทั้งหมดปัญญาคุณวิสุทธิคุณบารมี30ทัศน์จรณะทั้งหลายรวมมาทั้งหมดเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อคนอื่นนะท่านผู้ฟังทำเพื่อคนอื่นหมายถึงว่าก็ได้เทศสอนแสดงธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันนี่ไงพ้นจากความทุกข์มีความตายเป็นที่สุดไอ้ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เราเจอเนี่ยเช่นทำมาหากินฝนตกแดดออกเจ็บป่วยนั่งนี้ไอ้นี่เรื่องจิบจ้อยไปเลยเดิมประวัติมันก็มีนโยบายมีวิธีการทำจิตบ้างวิธีการทำกายวาจายังไงให้เราจะอยู่เหนือจากความทุกข์เล็กๆน้อยๆจิตปัญหาเหล่านี้ได้หมดครบถ้วนตลอดสายในความบริสุทธิ์มันเชื่อมมาถึงตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลานั้นเป็นเวลานานจนถึงบัดนี้ 2,000 กว่าปีแล้วนี่คือพระคุณเจ้าตมวังมีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณท่านจึงได้เทศสอนบอกสอนเป็นธรรมะไว้นี่คือหัวข้อของธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วอย่างดีแล้วที่เราเคยท่องๆกันได้เนาะในบทอิติปิโสเขาจะดูธรรมกุล6มีสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกต่างๆเหล่านี้ไม่วันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราจะพูดเรื่องพระธรรมในหัวข้อของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนเอาไว้เรียบเรียงเอาไว้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเป็นคำสอนผ่านจากการปฏิบัติของท่านแล้วกลั่นกรองออกมานี่เป็นหัวข้อให้ศึกษาได้ให้ทำความเข้าใจได้นี่คือประหยัดสวาขาตธรรมทั้งหลายทั้งวังเป็นประหยัดรูปแบบการปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาใดๆที่ท่านสอนมานั้นคือประหยัดเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงทีนี้พอบอกสอนสาวกแล้วสาวกเอาไปปฏิบัตินี่คือส่วนที่เป็นการปฏิบัติคือสามารถนำไปปฏิบัติได้ธรรมะเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้จริงใช้งานได้แล้วเห็นผลลงมือทำได้เป็นขั้นตอน1 2 3 4เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางนะไปสู่การพ้นทุกข์ไปสู่ความบริสุทธิ์ไปสู่การที่จะไม่มีราคะโทสะโมหะให้มีความสุขที่ดีเป็นสุขอันเกษมไปทางนั้นปฏิบัติได้ลงมือได้นั่นคือส่วนที่เป็นการปฏิบัติ เมื่อลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วสาวกจะได้ผลขึ้นมาผลคือปฏิเวธปฏิเวธเป็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในส่วนของสังฆคุณมีหัวข้อต่างๆเรื่องต่างๆให้ศึกษาทำความเข้าใจนั่นคือปริยัติหัวข้อต่างๆเหล่านั้นสามารถลงมือทำสามารถลงมือปฏิบัติได้นั่นคือปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเส้นทางของธรรมะแต่ละข้อๆนั้นเส้นทางนั้นก็จะพาไปถึงนิพพานได้ผลที่ออกมานั่นคือปฏิเวธหัวข้อธรรมะต่างๆอย่างเช่นเรื่องทิศทั้ง6เรื่องสัมมชีวิตาเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันนี่คือส่วนของทางคารวะการครองเรือนอิทธิบาทสีใดๆเรายังมีเรื่องพรหมวิหาร4เรื่องอริยสัจ4อันนี้คือส่วนที่จะไปมรรคผลนิพพานละไปทางเดียวกันนะ2เรื่องนี้นี่คือส่วนปริยัติลงมือทำได้เอาลงมือทำในเรื่องทิศทั้ง6ลงมือทำในเรื่องความขยันขันแข็งสัมมชีวิตาโอ้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ปฏิเวธออกมาเป็นผลหรือคนลงมือทำปฏิบัติในเรื่องอริยสัจ4เรื่องพรหมวิหาร4เรื่องพละ5ลงมือทำแล้วโอ้ลงมือทำได้จริงสมาธิเป็นอย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ลงมือทำให้เห็นผลเป็นปฏิเวธขึ้นมานี่คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวธในทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวธนั้นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาท่านบวงอันนี้ท่านตรัสไว้ในหัวข้อของโอวาทปาติโมกข์ทำไมหัวข้อเรื่องโอวาทปาติโมกข์เนี่ยจึงสำคัญมาในส่วนของธรรมกุลในกรณีเพราะว่าตอนนั้นเป็นการประกาศศาสนาขึ้นมาใหม่ๆคือหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ต้นโพมีพระปัญญาคุณเกิดวิสุทธิคุณขึ้นแล้วมาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายเกิดกรุณาคุณขึ้นแล้วออกมาสั่งสอนบอกสอนตอนนั้นก็มีพระอรหันต์อยู่5รูปนั่นคือที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันจากนั้นก็มีสาวกเพิ่มมาขึ้นเป็น60เป็น 1,000 เป็น 1,250 ในช่วง 2-3 เดือนแรกนั่นแหละรู้ป่ะมีสาวก 1,250 รูปแล้วแล้วก็ปฏิบัติคำสอนใดๆมันก็มีธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีอนัตตลักขณสูตรเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องอริยสัจ4มีแค่นี้เอ๊ะแล้วเราจะแบบไปยังไงเราจะคือตอนนี้มันก็เริ่มมีหมู่คณะมากขึ้นทั้งพันกว่ารูปแล้วอะไรยังไงคำสอนจะเป็นยังไงแต่แนวคำสอนท่านจึงวางไว้ตรงนั้นไงทุกฝั่งเป็นหลักเป็นแนวมาโดยตลอดแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างในปัจจุบันเราแบบสี่227ข้อเดี๋ยวก็หมวดธรรมะตรงนั้นตรงนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะบัญญัติหลังจากอันนี้นะหลังจากที่กำลังจะพูดเนี่ยคือเรื่องของโอวาทปาติโมกข์ที่เป็นหลักการ3ประการอุดมการคือเป้าหมาย4อย่างและวิธีการแนวทางในการปฏิบัติอีก6อย่างด้วยกันแต่ท่านกล่าวว่าเป็นคาถาแยกแยะออกมาได้หลักการ3อย่างเป็นหัวใจก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายวาจาใจและความชั่วเนาะทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทำความดีทำความดีก็คือคุณก็มีศีลน่ะและความชั่วคุณก็อย่าผิดศีลทำความดีคุณก็สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมกระดานี่ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งหรือคุณจะปฏิบัติในเรื่องที่ทั้ง6คุณจะปฏิบัติในเรื่องอิทธิบาท4คุณจะปฏิบัติในเรื่องของการหาทราบความขยันขันแข็งสัมมาชีวิตาก็ทำไปนั่นก็เป็นกุศลแล้วอย่างที่3คือทำจิตให้ผ่องใสนั่นคือต้องเข้าถึงสภาวะจิตละทำกุศลนี่คือทางกายทางวาจาเข้าสู่จิตใจให้ผ่องใสนี่คือประการที่3แต่มีโพชฌงค์7มีอิทธิบาท4มีพละ5อินทรีย์5อันนี้จะทำจิตให้ผ่องใสหลักการมี3อย่างตรงนี้เป้าหมายทำไปเพื่ออะไร4ประการคำว่าเป้าหมายนี่หมายถึงอุดมการณ์นะท่านผู้ฟังว่าเราจะมีหลักการ3อย่างเนี่ยทำไมนะคือให้เกิดความอดกลั้นอดทนอดกลั้นคือขันติแต่ขันติเนี่ยเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาและความไม่เบียดเบียนความสงบพระนิพพาน ป็นเป้าหมายแต่เป้าหมายในการที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการหลักวิธีการคือแนวทางการปฏิบัติอยู่6ประการด้วยกันคือการไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆความสำรวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่สงัดการฝึกอบรมจิตใจ6ประการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอยากให้ท่านผู้ฟังมองตรงจุดนี้นะว่าถ้าเราลงมือทำ6อย่างเช่นเราก็ไม่ว่าร้ายใครสำรวมอินทรีย์มีศีลอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตใจจะเป็นวิธีการปฏิบัติใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราจะมีความสงบเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะมีความอดทนอดกลั้นมีขันติได้เพิ่มเราจะไปสู่นิพพานได้นี่คือเป้าหมายใช่ไหมซึ่งมันจะสอดคล้องกับความที่ว่าเว้นความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วมันจะไปแนวเดียวกันนะนี่คือหลักการของธรรมะที่เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยของการเริ่มประกาศศาสนาแต่ทีนี้เรื่องหลักธรรมอื่นๆก็มีอีกนะท่านผู้ฟังคือหลักธรรมที่แบบเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆไงจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยสัจ4และซึ่งไม่ได้พูดในหัวข้อนี้อย่างเต็มๆนะเพราะว่านี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของพระธรรมเอาเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรื่องของโอวาทปาติโมกข์มาเป็นแนวในการอธิบายนี่ก็เรื่องของพระธรรมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมานี่แหละซึ่งเป็นประการที่3ของข้อในวันนี้เรื่องของพระสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละที่เป็นปริยัตินั่นแหละเอามาปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ทำได้แค่คนเดียวหรือบางคนเราจึงเรียกว่าสงฆ์เพราะเป็นหมู่สงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ทุกฝั่งหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าพระกวโตสาวกสังโฆสาวโกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนเนาะของใครอะของพระผู้มีพระภาคคือพระกวาฟังเรื่องอะไรก็ฟังเรื่องปริยัติยีฟังหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ฟังเสร็จแล้วไงเอามาปฏิบัติไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆเอาที่ฟังนั่นแหละมาทำอย่างดีทำอย่างดีก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทไม่ใช่แค่ว่าบางคนทำได้มีสิทธิ์บางคนไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเพศนี้ชายเท่านั้นหญิงไม่ได้โอ้ไม่ใช่ทางเลือกได้ไหมเพศนั้นได้ไม่มีปัญหาจะเด็กจะผู้ใหญ่จะแก่จะหนุ่มสาวจะเป็นเด็กชายหรือผู้หญิงได้หมดเทวดายังได้เลยท่านฟังสัตว์นรกได้ไหมฟังได้แต่ปฏิบัติไม่ได้มันยากสำหรับเขาปฏิบัติได้ทำได้ฟังเท่านั้นนะขอให้ฟังฟังแล้วขอให้ทำทำแล้วจะเป็นยังไงทำเนี่ยเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากศรัทธาท่านฟังเพราะว่าการที่ถ้าเราเห็นคนพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมีการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายมีความสำรวมในปาติโมกข์รูปประมาณในการบริโภคอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตมีขันติไม่เบียดเบียนมีความสงบใจมีกุศลถึงพร้อมโอ้เราจะเกิดศรัทธาทุกฝั่งคนที่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะเห็นข้อปฏิบัติของเขาเห็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของคนนั้นเห็นปฏิเวทของพระพุทธเจ้าเห็นปฏิเวทของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ก็ออกมาเป็นผลคือขันติมีการไม่ทำร้ายมีคำกล่าวที่ดีประกอบด้วยปัญญาชักจูงไปในทางที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดศรัทธาท่านฟังเห็นปฏิเวทของเขาทำดีออกมาเป็นผลของเขาใช่ไหมเราเกิดศรัทธาศรัทธาเต็มเปี่ยมจนถึงว่าเอ้ยฉันอยากทำบ้างฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างฉันอยากเป็นคนดีๆแบบนี้บ้างไอ้ความที่ว่าเออฉันอยากจะเป็นคนดีๆแบบนี้ความอยากตรงนี้ระหว่างคือศรัทธา ความอยากนั้นเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมมันไปติดกับอะไรนะมีปัญหาแน่นอนอ่ะเออแต่มันยังมาติดกับสิ่งดีๆไอ้ความที่มาติดกับสิ่งดีๆทำให้ปัญหานี่มันลดลงเหลือออกมาเป็นรูปของศรัทธาศรัทธาเต็มแล้วคุณไม่ใช่หยุดแค่ศรัทธาว่าเออก็ศรัทธาแล้วไงเต็มแล้วแต่งมงายเลยนะศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่คืองมงายนะแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วคุณลงมือทำอะไรอ่ะศีลนี่ไงข้อปฏิบัติทางกายวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นศีล5ประการคุณมีศรัทธาเต็มมีศีลเต็มเนี่ยเป็นโสดาบันนะคือผู้ที่จะไปตามกระแสแล้วนะถ้าคุณศรัทธาเต็มศีลเต็มนี่คือคุณเข้าสู่ทางแล้วนะคุณออกนอกเส้นทางอื่นๆที่จะพาไปทางอื่นๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกป้องปิดกันนั่นนี่หลุดไปไม่ไปแล้วนะมาทางด่วน expressway มาทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเท่านั้นเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วนะแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้งมงายแล้วมีศีลเต็มนั่นคือโสดาบันไม่ได้มีคนเดียวทุกฝั่งมีสองคนสามคนมีหลายคนเขาจะดูประสงค์แล้วถ้าเราทำไปปฏิบัติไปตามพระธรรมแล้วไงต่อแล้วถ้าเรายิ่งมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยนะอันนี้พระพุทธเจ้าแบ่งให้ว่าเป็นสกทาคามีแต่คุณธรรมที่แบ่งให้นั้นคืออะไรที่เรียกว่าโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างเป็นต้นเนี่ยคือความที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงตามลำดับเพราะเรามาตามเส้นทางที่ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐแล้วไงตามทางพระพุทธเจ้าชักชวนไปโดยศรัทธาเราไปในขั้นแรกเราเจอศีลเนี่ยศีลเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคุณปิดประตูนรกเลยนะปิด5ประตูประตูที่จะไปสู่นรกเนี่ยมันมีหลายประตูล็อกปิดหมดแล้ว5ประตูยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมยังประตูมิจฉาทิฏฐิเราก็ปิดแล้วด้วยศรัทธาประตูฆ่าสัตว์เราก็ปิดแล้วด้วยศีลเป็นต้นเราปิดประตูนรกก็คือจะไม่ไปสู่นรกแล้วความปิดตรงนี้จึงทำให้เปิดอยู่ออกแค่เหลือ7ชาติอย่างมากบุคคลแบบนี้เรียกว่าโสดาบันในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานคุณเกิดจะมาก7ชาติแล้วยิ่งถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเหลือ1-2ชาติเท่านั้นเองใช่ความทุกข์เราอ่ะมันน้อยลงเพราะสุดๆของทุกข์มันคือตายไงอย่างเช่นเราบอกว่าเหนื่อยจะตายหิวจะตายร้อนจะตายทุกข์จะตายมีปัญหาเจ็บจะตายมันก็จะตายจะตายทั้งหมดนะความทุกข์สุดๆเนี่ยมันจึงมาจบที่ตายแล้วนี่มันเริ่มใหม่ด้วยมันเริ่มตรงเกิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องมีทุกข์แล้วไปจบที่ตายมันต้องจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดลดจำนวนความทุกข์ได้หวังก็ลดจำนวนการเกิดตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปตายไงถ้าจะมีเกิดเมื่อไหร่มันก็มีตายเมื่อนั้นนะเราจะกำจัดความตายได้เราต้องลดการเกิดกำจัดความเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีจำนวนชาติที่ต้องไปเกิดลดลงลดลงความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไงถึงมีสกทาคามีขึ้นมาต่อไปจากการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีแค่ศีลประเส้นทางที่เป็นแนวทางเป็นปริยัติพระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้นั้นยังมีสมาธิด้วยถ้าสมาธิเราปฏิบัติทำไปเต็มขึ้นเต็มขึ้นเนี่ยโอ้นี่เราจะกำจัดทุกข์ได้มากขึ้นนั่นคือเป็นอนาคามีทุกฝั่งอนาคามีหมายถึงบุคคลที่มีสมาธิเต็มแล้วกำจัดกามราคะปฏิฆะในจิตใจได้คือคนที่ยังเป็นโสดาบันเนี่ยบางทีก็ยังรุ่มร้อนใจเร่าร้อนใจแบบทุกข์ใจบ้างแต่จะไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีลแต่บางทีมีเรื่องไม่น่าพอใจเนี่ยโอ้เซ็งมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างเพราะยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่ถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เป็นสกทาคามีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าสามารถในจิตใจเนี่ยเป็นสมาธิมีพลังหลับตาปุ๊บนี่สมาธิกำหนดจิตเข้าปุ๊บได้เลยเนี่ยอันนี้คือสมาธิคุณมีพลังมีความดีแล้วเป็นอนาคามีทุกฝั่งอนาคามีนั้นความทุกข์ลดลงการเกิดเหลือแค่1ชาติเท่านั้นแล้วหนึ่งชาตินั้นไม่ใช่เป็นชาติธรรมดาไปอยู่ในพรหมโลกด้วยนั่นคือจะไม่เหมือนสกทาคามีหรือโสดาบันประเภทที่ว่าเกิด1-2ชาติก็มีนะต่อให้ชาติเดียวเนี่ยบางทีก็ยังเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอนาคามีนี่เป เป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมเท่านั้นอยู่ในเขาเรียกว่าสุทธาวาสพรหมหรือถ้าเราทำให้เต็มได้หมดเลยศีลสมาธิปัญญาเต็มหมดเลยเนี่ยปัญญาส่วนลึกๆที่เป็นยอดสุดๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันยังมีเรื่องของมานะเรื่องของอวิชชาความเป็นอัตตาเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าเรามีปัญญาเต็มกำจัดตัดตรงนั้นออกไปได้ยอดๆหมายถึงว่าลึกๆเลยนะกำจัดเอาได้หมดนี่คือเป็นอรหันต์อรหันต์จึงเป็นอริยบุคคลขั้นที่4ที่มีศีลสมาธิและปัญญาเต็มทั้งหมดสามารถกำจัดเครื่องราระจะมีทุกข์ในการเกิดชาติต่อไปเนี่ยไม่มีไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ตรงที่บรรลุธรรมแล้วนั่นแหละเหลือเศษนิดหน่อยก็ตอนที่ชีวิตนี้มันยังอยู่เศษนิดหน่อยนี่คือ residual หมายถึงแบบว่าเศษอะไรที่มันเหลือจากการทำอะไรเราดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีเศษบ้างไอ้เศษที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่ตรงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนบรรลุธรรมที่ตายต้นโพแล้วที่เหลือทั้งหมดของท่านเนี่ยมีเท่านั้นแหละที่อยู่ในชาตินั้นนั่นแหละเท่านั้นแล้วคำสอนอื่นๆก็ค่อยตามกันมาแต่ว่าคำใดๆของท่านเนี่ยจะจบลงตรงนั้นอันนี้คืออริยบุคคล4ขั้นการเรียกชื่อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แบบนี้เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการปฏิบัติแต่จริงๆคนที่เขาปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อตรงนั้นหรอกท่านผู้ฟังอย่างคนที่บรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้คือโสดาบันนะถ้าคุณบรรลุโสดาบันแล้วนะอยู่ในจิตใจจะไม่ได้เรียกเป็นชื่ออย่างนั้นแต่เราจะมีคุณสมบัติของความที่เรามั่นใจในพระพุทธประสงค์มากเราไม่สามารถที่จะทำผิดศีล5ได้เลยอย่างเงี้ยเขาจะให้เราไปฆ่าสัตว์โอ้เราทำไม่ได้เขาจะให้เราประพฤติผิดในกามโอ้เราทำไม่ได้ในความที่เรารู้สึกจะทำไม่ได้หลังสิ่งนี้นั่นคือคุณเป็นโสดาบันแล้วมีคุณสมบัตินั้นแล้วหรืออนาคามีคุณมีสภาวะจิตใจที่แบบว่ามั่นคงไม่ได้ขึ้นลงแบบอารมณ์แปรปรวนตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จิตใจแบบคงที่ได้มากนั่นคือมีแนวโน้มสภาวะจิตที่เป็นอนาคามีได้ร้านก็ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของอนัตตาความเข้าใจลึกซึ้งนี้แสดงออกถึงปัญญาและในการที่เราจะมาตามเส้นทางนี้การปฏิบัติให้เกิดผลแบบนี้นะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยแนวทางที่ท่านให้ไว้ในการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี่คุณทำแล้วเมื่อไรมันจะได้เหมือนแนวเรื่องเวลาท่านก็ให้ไว้ไม่เกิน7ปีนะต้องไปทำจริงๆนะทำจริงๆลงมือทำจริงๆบอกให้มีเมตตาก็มีเมตตาจริงบอกให้รักษาศีลนี่แบบด้วยเจตนาเต็มที่เลยเนี่ยทำจริงๆอ่ะ7ปีนะ7ปีไม่เกินเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าให้มีศรัทธามีความมั่นใจก็มั่นใจจริงๆเลยนะทำเต็มที่ไม่ย่อหย่อนแบบมีคนขับรถปาดหน้าก็ไม่เป็นตัวที่ทำจริงๆ7ปียกไว้ก็ได้เอา7เดือนก็พอ7ปีเนี่ยไม่ต้องถึงหรอก7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีเอาเดือน7เดือนก็แล้วกันนะ7เดือนก็ได้อยู่นะถ้าคุณทำจริงๆอ่ะไม่โกรธก็ไม่โกรธจริงๆนะเมตตานี่เมตตาทุกคนจริงๆนะไม่เว้นใครเว้นจริงนะถ้าไปทำอย่างนี้จริงๆเนี่ย7เดือนยกไว้ก็ได้6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนเดือนเดียวอ่ะแต่ถ้าคุณทำจริงๆเนี่ยเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7วันพออาทิตย์เดียว7วันพอบอกให้กำหนดจิตนึกพุทโธเนี่ยไม่มีว่าไว้ก็ได้นะให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่กำหนดอย่างดีเลยทุกจุดในร่างกายเลยนะ7วันยกไว้ก็ได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้5วัน4วัน3วัน2วัน1วันบางคนบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นทำจิตอย่างนี้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาบางคนบอกตอนกลางคืนรุ่งเช้าเขาก็ได้บรรลุแล้วไม่โสดาบันก็อรหันต์ ได้เพราะเขาต้องเอาไปทำจริงๆเลยศรัทธานี่ก็เต็มเปี่ยมเลยการลงมือทำนี่แน่วแน่เต็มที่เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเพียรนะแต่เรื่องสมาธิด้วยแล้วถ้าความ

0: มันเป็นอย่างนั้นไงมันสามารถที่จะปรับมุมมองได้แวบเดียวถ้าเราปรับให้มีสัมมาทิฏฐิได้เราปรับให้เรามีศีลมันเป็นเจตนาได้เราปรับความเคลือบแคลงสงสัยของเราให้เป็นความมั่นใจได้ตอนนั้นคือคุณเป็นสรบันเลยนะสักกายทิฏฐิคุณละได้เป็นสัมมาทิฏฐิศีลปัตตปรมาเราละได้เป็นศีลวิจิกิจฉาเราละได้เป็นศรัทธาความเคลือบแคลงเห็นอย่างไม่มีเป็นสตาขึ้นมาแน่สรบันเลยนะทุกฝั่งเพราะว่าเขาจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาได้เป็นสรบันขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปเนี่ย7 วัน70 นาทีเราฟังกันเนี่ยไม่ถึง70 นาทีด้วยนะทุกฝั่งได้นะนี่คือสงอาจจะไม่ใช่ตัวเราอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นคนอื่นเขามีถ้าคนอื่นมีทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ที่ก็ตะกอปฏิบัติเดียวกันต้องทำได้ที่ทำฟังแต่ทำฟังไม่เคยทำอนันตริยกรรมก่อนทำฟังต้องได้คือสามารถที่จะทำได้ไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆพุทธคุณธัมมคุณสังฆคุณอีกในยะหนึ่งนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นนัยยะที่ไม่ใช่พุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9ตามที่เราจะได้สวดมาในบทอิติปิโสหรือใดๆแต่จะเป็นนัยยะหนึ่งที่มักจะมีการพูดเอาไว้อธิบายเอาไว้ในตำราคัมภีร์นำมาขยายความโดยครูบาอาจารย์ตามโอกาสต่างๆในช่วงของตาร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยัง

0: Green Power by PEA
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
5: นายยชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 วัน 14ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์ มาลีรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
6: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณ ณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เจนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนินสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีกุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่อง
0: ค่ะ
1: เรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามการหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ 6:30 นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกๆสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9 สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6-9 สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6-9 สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย ่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่แล้วก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมปภ.ก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.เนี่ยรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยเราตอนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะเกิดน้ำป่าจากขุนแม่ปงและห้วยช้างลอดค่ะไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้นท ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินีมานะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ด้านของ www.thaimediafund.or.th แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งติดตามทุกข้อตกลงและเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวเนี่ยมีหลายประเด็นที่คุณบุญมานำมาฝากกันด้วยนะคะ6:20 นไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงคมนาคมค่ะติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเร่งอุดช่องโหว่แล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะว่าข้อมูลนำไปทำธุรกิจไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเสิร์ชนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละเข้าร่วมรายงานความคืบหน้านะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือไปพบร่องรอยแล้วก็เบาะแสของการกระทำความผิดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทีมไทยเสนก็จะเข้าไปประจำการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็แจ้งความแล้วพร้อมอนุความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงเร่งรัดจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมข้อมูลนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะสำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: สังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวัน2วันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตร.เอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโล่กลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา15นาฬิกาเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมการตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่พร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศจอร์เจียนะคะขณะที่พี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ก็โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นกันโดยระบุนะคะว่าสวัสดีครับผมขออัปเดตความคืบหน้าก็คือ4สิงหาคม2569ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยดังนี้ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนค่ะโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงยังประเทศไทยในวันที่6สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินที่กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชนสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ
0: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกัน
1: นะคะ
0: ที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORIS พร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agentมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Thai Certได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นนั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยาม สิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสารมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคล้องร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็ค
11: นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะเมื่อฟังผู้ชมค่ะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทนัทพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive Thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะเรียกได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: อืมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกอรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณชัยพงษ์ต้องย้ำกันสำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวทเราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้า
1: ๆรู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากนะคะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำ

0: ้ำมารีหัวหน้า
1: คุณพินโยพี่โยรุ่งสมัยนะคะพี่พินโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ้ยมาไม่ได้จริงๆอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
0: ค่ะ
1: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
0: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งส่งให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดมาดอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketsmajor.com สำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะฮะที่ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
1: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้วันเนี้ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี